0: พันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิตอลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
2: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี
4: ้วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
0: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัด ยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่า จากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20 นาฬิกาของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี
9: ้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
1: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับปูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์สุภนิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์ต่างแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย เตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคจะสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราศัยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.34 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1.38 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
11: 1 นาทีกับกปท.
12: การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลือง เสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนซาระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซาบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเชียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
18: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
20: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับก รมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
2: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิ์ยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
3: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
2: ะ
3: มันก็ไปเข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกปลดออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ากับมาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานมันมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
2: ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลเนี่ย ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิ์ข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
3: ดิฉันนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการสาวเสียงกับคนหลายๆรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการมันเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
2: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
3: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นปิดทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้อีกเยอะนะคะไม่น่ารวมดู ดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคายามันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองเนี่ยคือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันเพราะจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนอีกอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วเราจะปราบทุจริตกันยังไงมันที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟรอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี่ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันไม่ได้มีการคือสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆพรีเมียมเนี่ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกันนะคะ
4: ค่ะท่านเทพดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านเทพดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนคะ
3: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้แต้มให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อๆไปค่ะ
4: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านเทพดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: นี่แหละค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของ6หน่วยงานที่เป็นกองก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดซื้อจ้างกลางของกรมบัญชีกลางคือ EGT นะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มี มูลค่าสัญญาตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ค้าภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของคู่ค้าภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
4: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
22: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
24: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟนนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
23: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
24: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
23: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
21: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
1: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกน

0: พร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utility ที่เป็น Utility ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
0: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และ Data Center ปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
2: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดคือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยคราวนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซลาร์ฟลอตติ้งนะครับ
0: ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนามสาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีคร่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือภาคีด้านสาธารณสุขและนักวิจัยจึงร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทยปลอดโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ตายจากมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมนำนวัตกรรมชุดตรวจคัดกรอง OVATK จากปัสสาวะเบื้องต้นมาใช้คัดกรองผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพื่อเพิ่มความเร็วในการค้นหาผู้ป่วยเพราะเดิมการตรวจมาตรฐานที่ต้องตรวจเชื้อจากอุจจาระใช้เวลานานจนมีผู้ผ่านการคัดกรองเพียงปีละประมาณหมื่นรายแต่การใช้ OVATK เพียงปีกว่าสามารถคัดกรองประชาชนไปแล้วกว่า 200,000 คนซึ่งรวมถึงนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามที่ตรวจพบผลบวกเป็นจำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัตพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆแม้ปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
5: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือน ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นพุ่งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโลกเนี่ยหลังจาก

0: าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
1: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
2: ดังนั้นวิธีการที่สุดไม่ใช่ว่ากินยาถ่ายยาทุกปีวิธีการที่สุดคืออย่าไปรับประทานปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีและกลายเป็นมะเร็งในอนาคตครับการที่เราตรวจเจอในมีข้อดีคือก็ครั้งที่เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาไปเลยแต่สิ่งที่ดีกว่าคืออย่าไปกินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
1: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนดิบให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
5: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักษามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
2: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
4: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
3: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
4: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
3: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
6: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
7: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
10: wow.
9: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
11: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
12: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
13: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
14: คนไทยไม่เอาสินบน
13: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
16: โหยิ้มหวานเชียว
12: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
15: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
12: อ๋อได้พี
17: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
13: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
18: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
19: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
10: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
21: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
23: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
21: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
23: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
24: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
25: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะจากสถานการณ์นะคะในส่วนของเหตุการณ์นะคะเพลิงไหม้นะคุณผู้ฟังนะคะที่เกิดขึ้นนะคะที่โรงเบียร์ลาดพร้าวนะคะก็ทําให้ตอนนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้เขาเรียกว่าถอดบทเรียนนะคะก็มีการที่จะต้องป้องกันพี่น้องประชาชนนะคะจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นนะคะที่อื่นอีกนะคะเมื่อวันนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านเจษฎาไทยเศรษฐ์เนี่ยท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยค่ะให้ความสําคัญสูงสุดกับการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนค่ะโดยได้กําชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนะคะยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายนะคะและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นไปอย่างจริงจังลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็ความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะในทุกพื้นที่นะคะซึ่งเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะท่านเองเนี่ยได้มีการลงนามในบันทึกข้อความด่วนที่สุดนะคะถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองนะคะเพื่อที่จะกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับนะคะดําเนินการตามกฎหมายแล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการแล้วก็สถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจํานวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกําหนดนะคะพร้อมทั้งกําชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนําไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะพร้อมกันนี้ก็ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบค่ะระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุนะคะเพลิงไหม้และก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะรวมถึงให้มีการจัดทําแล้วก็ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ําเสมอนะคะตลอดจนบูรณาการการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันแล้วก็รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยท่านก็ได้บอกนะคะว่าการสร้างความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่ภารกิจที่รอให้เกิดเหตุแล้วจึงดําเนินการแต่ต้องเริ่มจากการป้องกันค่ะการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องนะคะเพราะเมื่อทุกฝ่ายเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยลดความเสี่ยงแล้วก็ปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยย้ํามาตลอดนะคะว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการเยียวยานะคะเพราะว่าชีวิตของประชาชนไม่ควรต้องแลกกับความประมาทนะคะการบังคับใช้กฎหมายการตรวจสอบและการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยจึงต้องดําเนินการนะคะอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เมื่อเกิดเหตุแล้วค่ะหน้าที่ของภาครัฐก็คือการเข้าไปดูแลประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็วลดความสูญเสียแล้วก็ไม่ทอดทิ้งผู้ได้รับผลกระทบและความปลอดภัยของชีวิตนะคะของประชาชนก็ต้องมาก่อนเสมอนะคะทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้มาตรการด้านความปลอดภัยเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะพร้อมยกระดับนะคะการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะนี่ก็คือนะคะเรื่องราวนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีหนังสือนะคะด่วนที่สุดเลยสําหรับเรื่องนี้นะคะทีนี้ค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่เรานะคะเรามีแพลตฟอร์มนะคะที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าเที่ยวกันอย่างปลอดภัยใช้คำนี้ดีกว่านะคะเที่ยวกระบี่อุ่นใจปลอดภัย 100% ค่ะซึ่งปภ.ท่านได้เปิดตัวแพลตฟอร์มนะคะกระบี่ Emergency Contact นะคะ Dashboard ศูนย์รวมเบอร์ฉุกเฉินติดต่อได้24ชั่วโมงนะคะซึ่ง
ก็เป็นการสอดแทรกนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มที่จะสอดแทรกข้อมูลองค์ความรู้ด้านสาธารณภัยนะคะซึ่งรวบรวมทุกสิ่งเนี่ยไว้ในที่เดียวค่ะเพื่อช่วยประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็แจ้งเหตุได้อย่างรวดเร็วอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะโดยแพลตฟอร์มนี้ค่ะจัดเต็มด้วย7เมนูหลักนะคะตอบโจทย์ทุกสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะได้แก่เบอร์โทรสายด่วนแจ้งเหตุสาธารณภัยเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะเบอร์โทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานด้านสาธารณภัยครอบคลุมทุกอำเภอแผนเผชิญเหตุภัยประเภทต่างๆค่ะอินโฟกราฟิกนะคะแสดงขั้นตอนนะคะเขาเรียกว่าการแจ้งเตือนภัยแล้วก็มาตรฐานการปฏิบัติงานค่ะสื่อประชาสัมพันธ์นะคะให้ความรู้นะคะด้านสาธารณภัยแล้วก็ความปลอดภัยทางถนนคลิปวิดีโอนะคะแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดสาธารณภัยแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะคะก่อนเกิดภัยแล้วก็รายงานสถานการณ์ภัยประจำวันของจังหวัดกระบี่ค่ะสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือว่าผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดต่อนะคะสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะหรือว่าโทรสายด่วน1182นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นำมานะคะมาบอกกับคุณผู้ฟังกันนะคะอ้อมีข่าวอีกหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังเผื่อใครอยู่แถวนั้นร้านควันฟางค่ะนะคะควันฟางนะคะวันนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่ค่ะจัดการซักซ้อมแผนนะคะอบพยพแล้วก็ระงับเหตุอัคคีภัยเพื่อทบทวนนะคะความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินแล้วก็ป้องกันความสูญเสียนะคะวันนี้เวลา 17:30 นนะคะที่ร้านควันฟางอำเภอเมืองกระบี่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความปลอดภัยกับประชาชนและผู้ประกอบการรวมถึงลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุอัคคีภัยนั่นเองนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังเดี๋ยวเผื่อว่าใครผ่านมาแถวนั้นเดี๋ยวกลัวว่าจะตกใจนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นการซ้อมแผนนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าตื่นตระหนกไปนะคะบอกทุกท่านไว้ก่อนเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเราไปติดตามรับฟังนะคะสารคดีเทิดพระเกียรติค่ะสมเด็จพระพันปีหลวงเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ

0: ละปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี้ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีก
2: ว่าทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินทำมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: โอ้ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือ ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดอะค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกข์โศกไปได้นะครับ
0: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.

กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
7: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
8: นางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIAจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ Co-Investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุน หรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
9: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปะแตได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมุนงตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันพุธที่15กรกฎาคม2569ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันธรรมันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการยุติธรรมเข้าถึงที่พึ่งประชาชน15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการสาราวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาราสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: วันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังอยู่ที่ฟังอยู่หลายๆช่องทางกันก่อนเลยนะคะทั้งในพื้นที่ระนองเนี่ยก็จะเป็น2คลื่นด้วยกันค่ะทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ผ่านทางเครือข่ายในพื้นที่ของสวทภูเก็ตก็ดีสวทพังงาสวทตะกั่วป่าแล้วก็ในพื้นที่ของออนไลน์ด้วยมีการไลฟ์สดกันด้วยนะคะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็ทักทายกันไปด้วยนะคะไม่ว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่มาจะเจอกันในยามเช้าแบบนี้มาเติมเต็มพลังกันสักหน่อยติดตามข่าวสารผลงานเพลงเพราะๆก็นำมาฝากกันสลับกันไปได้นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางเลยนะคะทั้งหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าผ่านทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้ขอผลงานเพลงกันเข้ามาได้หรือว่าอยากรู้ข่าวสารไหนเป็นพิเศษอยากรู้เรื่องไหนมีประเด็นไหนจะมาพูดคุยกันหรือว่าในช่วงนี้ประเด็นเรื่องของสภาพอากาศใช่ไหมเพราะว่าต้องติดตามจริงๆแทบจะทั่วประเทศเลยนะมีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแต่เรามาดูภาพรวมกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยทั่วประเทศสภาพอากาศเป็นยังไงปริมาณฝนเท่าไหร่เป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องตื่นมาแล้วลุ้นเอ๊ะวันนี้จะมีแดดออกหรือเปล่านะยิ่งประกาศฉบับนี้คือมีการประกาศแจ้งเตือนมาแบบต่อเนื่องนะตั้งแต่ฉบับที่แล้วจนฉบับล่าสุด10ถึง16กรกฎาคมนะคะก็ไม่รู้ว่าจะมีการประกาศฉบับต่อไปหรือเปล่าเนาะก็ต้องมีการมาลุ้นกันแต่ว่ามาดูปริมาณฝนกันก่อนคุณผู้ฟังวันนี้15กรกฎาคมนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปริมาณฝนทั่วประเทศวันนี้โอ้โหดูแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่ตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะภาคเหนือภาคอีสานมีภาคกลางนะคะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครร้อยละ 60% ของพื้นที่ส่วนในพื้นที่ภาคใต้มาเจาะกันแต่ละฝั่งอ่าวไทยก่อนเลยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้เนี่ยมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ 40% ของพื้นที่ก็ยังเทียบเท่ากับเมื่อวานยังโอเคอยู่แล้วก็ไม่มั่นใจว่าฝั่งคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงบ้างคะคุณปรมินทร์ที่สุราษฎร์เป็นยังไงบ้างคะที่สุราษฎร์ฝนตกหนักไหมแต่ว่าในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60% ของพื้นที่ค่ะซึ่งเหมือนกับเมื่อวานซึ่งนั่นหมายความว่าฝนตกหนักแน่นอนเพราะว่าระนองเมื่อช่วงเช้าก็ครึ้มตั้งแต่เช้าเลยนะคะมันยังไม่เห็นแดดเลยเกือบอาทิตย์ได้แล้วนะยังไม่เห็นแสงแดดเลยนะคะไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างเนาะแล้วก็ที่ประกาศหลักๆในฝั่งอันดามันเนี่ยจะตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ระนองแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยค่ะคือมันเป็น2จังหวัดที่ลักษณะภูมิจังหวัดของคือใกล้เคียงกันน่ะสภาพเขาสภาพพื้นที่อะไรประมาณนี้ก็คือใกล้เคียงกันมากเลยนะคะก็2จังหวัดนี้เป็น2จังหวัดที่ฝนตกบ่อยแล้วก็ในทุกฤดูมรสุมก็จะโดนในทุกฤดูเลยนะคะก็นั่นแหละดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็นอกจากดูแลสุขภาพแล้วขับรถขับราระมัดระวังอันตรายกันนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจกับพ่อค้าแม่ขายตื่นเช้ามาปุ๊บเปิดฟีดโซเชียลมีเดียแล้วก็เห็นว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายเขาก็โพสต์ลงนะคะว่าโอ้โหคือตั้งขายของตั้งแต่เช้าแต่ฝนก็ตกลงมาแบบหนักมากตั้งแต่เช้าเหมือนกันน่ะแล้วมันก็ส่งผลกับคนทำมาหากินในเรื่องของการค้าขายนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนเลยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากเรื่องฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างค่ะวันนี้มีประมาณ 2-3 ประเด็นเนาะถ้าเกิดว่าทัน3ก็จะอ่านให้ครบทั้ง3เลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะมาดูประเด็นแรกกันละกันค่ะเรื่องของครม.ปรับเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้นะคะและจะมีการประกาศผลว่าใครจะผ่านเกณฑ์บ้างในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐก็คือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก่อนหน้านี้ที่หลายคนก็ถกเถียงกันว่าอ้าวแล้วคนที่ลูกเนี่ยเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วต้องลดหย่อนภาษีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็มีข้อประเด็นถกเถียงกันอยู่เนาะว่าเอ้ยแล้วมันจะครอบคลุมหรือมันไม่ครอบคลุมกันแน่แล้วจะต้องทำยังไง
คนส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเสียสิทธิ์ไปครอบครัวเขาเสียสิทธิ์ไปเอ้าแล้วจะทำยังไงล่ะอ่ะมาดูกันนะคะโดยเรื่องนี้นะคะก็มีการจัดให้ลงทะเบียนไปเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการประกาศผลอย่างที่เราบอกไปนะคะพอมีการประกาศผลแล้วใครที่ผ่านเกณฑ์หรือว่าใครไม่ผ่านเกณฑ์ก็ต้องสามารถไปยื่นอุทธรณ์ได้ลงทะเบียนขออุทธรณ์ได้อีกครั้งนึงให้รัฐช่วยพิจารณาใหม่ว่าฉันเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่อะไรประมาณนี้ค่ะก็ลำดับขั้นตอนเนาะส่วนข้อเท็จจริงนะคะเรามาดูกันค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องนี้ไปทบทวนและปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นมาดูว่าเขาปรับหลักเกณฑ์อะไรบ้าง 1. มีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่ม อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มคนที่ตกหล่นจากการสำรวจบ้านอยู่ไกลๆเข้าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปสำรวจอะไรประมาณนี้นะคะมีอยู่ประมาณ5ล้านคนค่ะให้เข้าสู่กระบวนการนะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่นิมิตใช่ไหมคะอ๋อขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ที่ส่งข้อความมาบอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่ทราบว่าอ่านผิดตรงไหนแต่ก็ขอบคุณนะคะที่รับฟังแล้วก็ที่ให้ข้อคิดเห็นมาขอบคุณมากๆค่ะอยู่ฟังกันไปเรื่อยๆนะคะพี่นิมิตค่ะขอบคุณมากค่ะอ่ะมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ฟังพอดีทักทายเพราะว่าพี่นิมิตเนี่ยเขาส่งข้อความมาบ่อยๆว่าเนี่ยอ่านผิดก็เลยไม่ทราบว่าอ่านตรงไหนแต่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่พี่นิมิตเนี่ยติดตามรับฟังรายการของเราทุกวันเลยค่ะแล้วก็มีการส่งข้อความมาแจ้งเตือนมาบอกกล่าวกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อคุณผู้ฟังหลักเกณฑ์ที่2นะคะที่เขามีการนำเสนอขึ้นมาคือเขาบอกว่าไม่นำหลักเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยในส่วนกรณีที่คุณพ่อคุณแม่ของผู้ที่มีเงินได้นะคะไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศผลนะคะในวันที่17กรกฎาคม2569ค่ะผ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนผ่านทาง5ธนาคารค่ะมีธนาคารกรุงไทยนะคะมีธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ค่ะเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีธนาคารออมสินมีธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะขอบคุณมากค่ะพี่นิมิตค่ะโอ้โหน่ารักจริงๆเลยแฟนคลับของเรานะคะยังส่งมาไม่หยุดเลยนะคะจริงๆไม่ได้มีการอ่านร้อยละเลยนะคะพี่นิมิตค่ะเดี๋ยวลองดูเนาะฟังไปเรื่อยๆนะคะพี่นิมิตค่ะลองฟังเผื่อว่าคลื่นมันไม่ชัดหรืออะไรยังไงก็ลองฟังดูนะคะขอบคุณมากๆค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังแต่นั่นแหละให้คุณผู้ฟังลองอย่าเพิ่งตกใจนะหลายคนที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยแล้วครอบครัวฉันเนี่ยจากก่อนหน้านี้ฉันได้แต่พอพูดถึงเรื่องของภาษีลดหย่อนนู่นนี่นั่นเอ้าครอบครัวเรากลายเป็นครอบครัวที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นมาหรือว่าบางกลุ่มที่เขาไม่เคยได้เลยอ่ะแต่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่เขาควรจะได้รับในส่วนนี้ค่ะก็มีการทบทวนปรับหลักเกณฑ์ใหม่ส่วนก่อนหน้านี้ที่ลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วปักหมุดปฏิทินไว้เลย17กรกฎาคมนี้จะมีการประกาศผลว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังที่เรามีอยู่แล้วก็ได้หรือว่าผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็หรือถ้าเกิดว่าใครที่ก่อนหน้านี้ไปลงทะเบียนผ่านทางธนาคารทั้ง5แห่งก็สามารถติดต่อสอบถามไปกับทางธนาคารก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะก็เป็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะที่รัฐบาลเองท่านนายกเองก็มีการปรับหลักเกณฑ์ให้ใหม่ค่ะมาดูข่าวที่2กันบ้างค่ะข่าวที่2นะคะก็เป็นการทบทวนเรื่องของการปรับมาตรการฟรีวีซ่านะคะมาดูเรื่องนี้กันค่ะคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบเรื่องการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติม
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวนักท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีการลดช่องโหว่มีการออกมาตรการในครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อป้องกันการใช้สิทธิที่ผิดวัตถุประสงค์และยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิเท่านั้นค่ะโดยมีการยกเลิกมาตรการในการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนต่างๆนะคะพร้อมปรับสิทธิใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศมากขึ้นค่ะเขาก็มีการนำปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัจจัยด้านความมั่นคงปัจจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็ปัจจัยเรื่องหลักตอบแทนต่างๆเนี่ยนำปัจจัยเหล่านี้มากำหนดค่ะแล้วก็พิจารณาใหม่ว่าคนที่มีวีซ่าคนที่เป็นอยู่ในประเทศนี้จะเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณมีสิทธิ์ได้เท่าไหร่อยู่ได้กี่วันอยู่ได้ครั้งละเท่าไหร่คุณถึงจะต้องไปต่อวีซ่าต่อนะคะเพื่อมันอุดช่องโหว่ต่างๆนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีมาตรการใหม่ออกมานะคะกำหนดให้59ประเทศและดินแดนค่ะได้รับสิทธิ์ในการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันหรือ1เดือนนะคะโดยเพิ่มสิทธิ์ให้อีก6ประเทศที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะคะมีทั้งอินเดียแล้วก็โครเอเชียมีบัลแกเรียค่ะแล้วก็มีมอลตาแล้วก็มีมอลดีฟด้วยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาค่ะส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศค่ะเขาได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งเขาบอกว่าการปรับหลักเกณฑ์ตรงนี้จะเป็นการช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเจรจายกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็การจำกัดข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะแล้วก็มีการกำหนดให้สิทธิการตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการใช้สิทธิซ้ำซ้อนแล้วก็ให้มีการรับทราบในกฎเกณฑ์ใหม่ตรงนี้ด้วยค่ะมันก็เหมือนเป็นการจริงๆก็ลดช่องโหว่ว่าใครอาจจะฉวยโอกาสในการมาตรการที่เราออกไปก่อนหน้านี้เรื่องของฟรีวีซ่าเนาะให้มันมีข้อจำกัดให้มันมีการลดช่องโหว่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญต้องไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วยค่ะเพราะว่าคือหลายๆคนที่เขาเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเขาก็สนใจที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในระยะยาวนะคะก็ต้องดูในเรื่องนี้นะคะต้องปรับกันไปมันไม่มีอะไรผิดหรืออะไรถูกเลยคุณผู้ฟังแค่สถานการณ์ปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้เขาก็ต้องมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับแบบนี้พออีก1เดือน3เดือนต่อไปสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเขาก็จะต้องมีการปรับให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปอีกนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าเขารู้สึกยังไงคนในพื้นที่อ่ะเขารู้ดีที่สุดว่าเฮ้ยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในลักษณะไหนนะเขามาหาผลประโยชน์ในประเทศไทยหรือเปล่าเขาฉวยโอกาสหาผลประโยชน์จากเราหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยบ้านฉันเนี่ยมีนักท่องเที่ยวที่เขาท่องเที่ยวจริงๆอ่ะแล้วเขามาอยู่แบบยาวๆเนี่ยควรจะอำนวยความสะดวกให้เขานะก็ต้องมีการฟังเสียงจากคนในพื้นที่แล้วก็ประกอบกับหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพื่อจะได้กำหนดมาตรการออกมาเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงสะท้อนที่สะท้อนไปถึงรัฐบาลนะคะจนมีการปรับหลักเกณฑ์แก้ไขปัญหาเรื่องนี้มีมติแก้เรื่องนี้นะคะเพื่อจะได้ทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยคือมันเดินหน้าพัฒนาไปได้ในด้านต่างๆที่ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการส่งเสริมเนี่ยแหละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะคะฟังผลงานเพลงเพราะๆให้ใจเย็นๆนะคะในช่วงเช้าแบบนี้และเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันใครรอติดตามข่าวภูเก็ตพังงากระบี่ระนองเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้ากันค่ะ

0: วัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย

โกหกไม่ลงพูดตรงๆไม่ได้ค่ะผลงานเพลงจากพี่ปนัดดาเรืองวุฒินะคะนานมากแล้วคุณผู้ฟังผลงานเพลงนี้เชื่อว่าเป็นผลงานเพลงที่ใครหลายๆคนก็ชื่นชอบหรือใครหลายๆคนที่ไม่เคยฟังแล้วก็ชื่นชอบสามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้เกลียดจากเธอเยอะค่ะก็2ผลงานเพลงที่ฟังกันในยามเช้านะคะมาติดตามกันต่อในช่วงที่2นะคะคัดข่าวมาคุยอย่างที่สัญญากันเอาไว้แหละว่าเราจะไปคัดข่าวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันเริ่มกันที่ภูเก็ตกับพังงาก่อนเลยค่ะมาดูที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยเขาก็ขับเคลื่อนวันเฮลนะคะในการตั้งศูนย์บูรณาการทุกภาคส่วนให้ทุกส่วนเนี่ยมาทำงานร่วมกันทำงานแบบบูรณาการด้วยกันเพื่อที่จะเฝ้าระวังเรื่องของโรคและภัยเกี่ยวกับสุขภาพยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยิ่งเป็นเมืองที่จะต้องดูแลให้ครอบคลุมทุกด้านนะคะมาดูการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันค่ะก็มีทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนงานด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อและภัยเกี่ยวกับสุขภาพใช่ไหมคะเพราะว่าเรื่องของภัยสุขภาพเนี่ยคือบางทีมาปุ๊บอะบางโรคบางไวรัสที่มันหลายๆตัวที่เกิดขึ้นมาปุ๊บอะเราตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการจัดตั้งศูนย์แบบนี้ขึ้นมายิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเนี่ยค่ะมันก็สะท้อนว่าเฮ้ยคุณตระหนักถึงหลายๆเรื่องนะเรื่องความปลอดภัยเรื่องของภัยสุขภาพเรื่องของการจัดการขยะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณมีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้มันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเหมือนเราเนี่ยเราจะไปเที่ยวภูเก็ตเราก็เห็นว่าเฮ้ยหน่วยงานที่ภูเก็ตเขาดูแลเรื่องนี้นะเขามีการประชุมเรื่องนี้กันนะเขามีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันนะเฮ้ยเขาป้องกันไว้ก่อนถึงแม้ว่ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามแต่นะคะมันเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นให้เราในฐานะที่เป็นนักท่องเที่ยวแล้วสมมติว่าเราจะไปภูเก็ตอะค่ะเราก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นกับสิ่งที่เขาทำในลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งการทำแนวคิดนี้หรือว่าการขับเคลื่อนเรื่องของการเฝ้าระวังป้องกันการดูแลภัยสุขภาพเนี่ยคือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่เมืองท่องเที่ยวนะแต่เมืองท่องเที่ยวหลักๆที่ยืนพื้นว่าคุณต้องทำอยู่แล้วแต่จริงๆจังหวัดอื่นทั่วประเทศพื้นที่ไหนก็แล้วแต่ลงลึกในระดับอำเภอหรือจะเป็นหมู่บ้านชุมชนทุกคนสามารถแบบร่วมกันวางแผนการป้องกันหรือการประสานงานการนำเครือข่ายมาพูดคุยกันว่าเราจะป้องกันยังไงเนาะมาพูดคุยได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าคือทางด้านของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับโลกอยู่แล้วในแต่ละปีในแต่ละเดือนคือมีนักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางเข้าออกในปริมาณมากๆบางคนอย่างที่เราบอกว่ามาอยู่กันแบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆหลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราก็เห็นตัวอย่างจากไวรัสต่างๆตั้งแต่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19ที่ทำให้คนแบบตระหนักมากขึ้นว่าเฮ้ยโลกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วอยู่ๆมันก็มีไวรัสชนิดนี้เกิดขึ้นมาแล้วเกี่ยวกับไวรัสฮันตาอีกนะคะไวรัสอีโบลาอีกโอ้โหเยอะแยะมากจริงๆค่ะทุกส่วนก็จะต้องมาเฝ้าระวังไปด้วยกันนะคะโดยทางด้านของรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็บอกว่าแนวคิดวันเฮลเนี่ยมันเหมือนเป็นกลไกสำคัญในการทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขด้านปศุสัตว์ด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือมันเยอะมากคุณผู้ฟังมันไม่ใช่แค่3หน่วยงานหลักๆนี้เท่านั้นนะคือทั้งจังหวัดอะลงลึกไปถึงหน่วยงานแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะคือมีส่วนทั้งหมดเลยจะต้องนำหน่วยงานเหล่านี้มาประชุมร่วมกันว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงมีโรคอะไรหรือว่าภัยสุขภาพอะไรที่มันจะเป็นความเสี่ยงกับสถานการณ์บ้านเราหรือไม่และแนวทางการเฝ้าระวังเป็นยังไงถ้าหากเกิดกรณีขึ้นมาเกี่ยวกับภัยสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราจะต้องทำยังไงหน่วยไหนรับผิดชอบงานด้านไหนประสานงานกับหน่วยงานไหนประมาณนี้เป็นต้นค่ะนี่มันเป็นกลไกของ One Health ที่มันทำให้การทำงานของการแก้ไขปัญหาทุกอย่างมันง่ายขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยร่วมมือกันถ้าหน่วยงานไหนหน่วยงานหนึ่งรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเดียวทำไม่ได้แน่นอนค่ะทำไม่ได้เลยอันนี้ฟันธงเลยเขาถึงต้องมีคำว่าบูรณาการบูรณาการความร่วมมือทำงานร่วมกันดึงภาคีเครือข่ายมาทำงานร่วมกันในลักษณะประมาณนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ย
กรมควบคุมโรคถือว่าเป็นแม่งานหลักแล้วกันเขาก็ได้นำเสนอนโยบาย One Health นะคะว่าปีงบประมาณ69นี้เนี่ยเรามีความก้าวหน้าไปในระดับไหนทั้งการประเมินสถานะสุขภาพแล้วก็การจัดลำดับความสำคัญของโรคที่อาจจะเข้ามามีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นปัจจัยที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้นะคะแล้วก็การดำเนินการเรื่องของการจัดตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัดก็แล้วเสร็จตอนนี้เนี่ยแล้วเสร็จอยู่ที่ไปประมาณร้อยละ 83% แล้วแล้วก็อยู่ในช่วงที่มีการกำหนดเรื่องของการออกนโยบายการทำกิจกรรมออกมาเป็นกิจกรรมนำร่องให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้กันนะคะส่วนในที่ประชุมเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากลไกการทำงานการจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่อย่างที่บอกพอเหมือนได้มาเห็นหน้าค่าตากันว่าเอ้ยเนี่ยหน่วยงานนี้ฉันต้องทำงานกับหน่วยงานนี้มันก็เหมือนเป็นการแบบทำความรู้จักแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็อัปเดตความคืบหน้ากันว่าแนวทางการทำงานของหน่วยงานคุณเป็นยังไงคะหน่วยงาน A เป็นยังไงหน่วยงาน B เป็นยังไงมันเป็นประมาณนี้นะคะมันก็เป็นกลไกของ One Health ที่เขาตั้งใจขึ้นมาสำหรับกรมควบคุมโรคที่มีการนำเสนอแผนนี้แต่เชื่อว่าไม่ใช่แค่ภูเก็ตทั่วประเทศก็จะมีการนำแผนนี้ไปใช้ในระดับพื้นที่ต่อไปค่ะก็จากเรื่องของภูเก็ตนะคะมาดูที่พังงากันสักหน่อยไหมคะที่พังงาเนี่ยส่งกำลังใจให้สักหน่อยดีกว่าเพราะว่าน้องๆหรือว่าหน่วยงานทุกส่วนเลยของพังงานะคะตอนนี้เนี่ยไปอยู่กันที่กรุงเทพและเขาไปเข้าร่วมการประกวดในโครงการ To Be Number 1ค่ะนำผลงานเด่นๆเนี่ยไปเข้าร่วมประกวดให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมลุ้นไปด้วยกันว่าจะคว้ารางวัลอะไรกลับมาบ้างนะคะซึ่งส่งไปทั่วประเทศค่ะระนองบ้านเราก็ไปมีระนองไปมีท่านผู้ว่านำทีมไปพาน้องๆ นักเรียนแล้วก็พาชมรม To Be Number 1ทั้งตัวระดับจังหวัดทั้งตัวระดับอำเภอทั้งชุมชนแล้วก็สถานศึกษาด้วยนะคะไปกันเยอะมากเมื่อวานนี้นะคะเห็นหลายท่านเลยค่ะคือทั่วทั้งประเทศแหละที่ไปเข้าร่วมการประกวดกันนะคะเขาก็ไปโชว์ผลงานเด่นๆว่าเฮ้ยเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยชมรม To Be Number 1ในระดับจังหวัดนี้ทำอะไรบ้างในอำเภอนี้ทำอะไรบ้างที่แบบเด่นๆเห็นชัดๆนะคะเพื่อที่จะลุ้นการประกาศรางวัลว่าเราจะได้รางวัลกลับมาหรือเปล่านะคะก็กิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะจัดขึ้นที่อาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปร่วมด้วยช่วยกันค่ะสำหรับการประกวดที่ผ่านมาเมื่อวานซืนค่ะทางจังหวัดพังงาเองก็มีการเข้าร่วมการประกวด To Be Number 1จำนวน7ชมรมด้วยกันมีจากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาประเภทสำนักงานคุมประพฤตินะคะคือเนี่ยมันมีการแตกแยกย่อยไปในหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดซึ่งตอบโจทย์กับวัตถุประสงค์ของโครงการเลยค่ะซึ่งต้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยนะทางพังงาเขาก็คงจะมีดีกรีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เห็นบทบาทเรื่องของการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดกันแบบจริงจังมากอ่ะแล้วก็คือทำกันตลอดถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังบ่อยๆนะจะเห็นว่านัทนำข่าวที่เกี่ยวกับการแบบป้องกันยาเสพติดการป้องกันการปราบปรามของพังงาเนี่ยบ่อยมากเลยค่ะก็นั่นแหละคาดว่าน่าจะได้รางวัลมาหลายๆรางวัลแล้วกันส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับชาวพังงาเรียบร้อยแล้วในการเข้าประกวด To Be Number 1นะคะในช่วงวันที่11ถึง15วันนี้วันสุดท้ายละเดี๋ยวหลังจากนี้เชื่อว่าจะได้รู้ผลกันค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกสักหนึ่งเบรกไหมคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารบรรยากาศในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองมาฝากกันด้วยแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: ไม่ขอเป็นคนสุดท้ายจากแบดนะคะก็หนึ่งผลงานเพลงค่ะใครชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบก็บอกกันเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังจะได้เดี๋ยวพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเจอกับนันนัทจะได้เปลี่ยนแนวให้นะคะ มาติดตามกันต่อในช่วงที่3ของรายการกันบ้างค่ะสัญญากันเอาไว้แล้วว่าเดี๋ยวพามาดูข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันบ้างเนาะเริ่มกันที่กระบี่ก่อนเลยดีกว่าค่ะต่อไปนี้คุณจะไปท่องเที่ยวกระบี่แบบอุ่นใจปลอดภัย 100%เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้กระบี่เขามีการเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่ที่มีชื่อว่ากระบี่ Emergency Contact Dashboard นะคะเป็นศูนย์รวมเบอร์ฉุกเฉินที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงคือบอกแล้วว่าอุ่นใจจริงคือแคมเปญนี้เนี่ยทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระบี่หรือว่าพี่ๆปภ.กระบี่นะคะเปิดตัวแพลตฟอร์มกระบี่ Emergency Contact Dashboard ค่ะเป็นศูนย์รวมเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินหรือว่ารวมเบอร์ของหน่วยงานด้านสาธารณภัยคือต่างๆเลยรวบรวมเอามาไว้ในแพลตฟอร์มนี้แล้วก็ในแพลตฟอร์มนี้เนี่ยนอกจากมีเบอร์ติดต่อต่างๆแล้วที่คิดว่าจำเป็นต่อคนที่ท่องเที่ยวหรือว่าการใช้ชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็ยังมีการมีข้อมูลมีองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านสาธารณภัยแล้วก็รวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวนะคะเพื่อช่วยให้ตัวประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคือเราสามารถแจ้งเหตุได้แบบรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพอแบบมันมีตัวแบบเนี้ยตัวแพลตฟอร์มแบบเนี้ยมาอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าคนที่ไปเที่ยวก็แล้วแต่นะคะจริงมันทำให้เราอุ่นใจจริงว่าเฮ้ยมันจะเกิดความปลอดภัยกับเรานะถึงแม้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวแพลตฟอร์มนี้เราก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้แล้วมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไงคะมาดูรายละเอียดของตัวแพลตฟอร์มตัวนี้กันค่ะแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมีประกอบด้วย7เมนูหลักๆนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็น7เมนูที่เขาคัดสรรมาแล้วว่ามันสามารถตอบโจทย์กับทุกสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรสายด่วนเบอร์โทรแจ้งเหตุสาธารณภัยเหตุด่วนเหตุร้ายมีแบบรวบรวมในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวทั้งหมดเลยค่ะคุณไม่ต้องไปเสิร์ชหาพอเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต้องไปเสิร์ชหาเอ๊ะฉันต้องโทรหาเบอร์ไหนฉันต้องโทรหาหน่วยงานไหนอะไรอย่างนี้เขารวบรวมให้จบภายในแพลตฟอร์มนี้แพลตฟอร์มเดียวแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเกิดเหตุหรือว่าฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็2จะมีการรวบรวมของเบอร์โทรศัพท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานด้านสาธารณภัยครอบคลุมทุกอำเภออันนี้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากๆค่ะแล้วก็3มีการรวบรวมแผนเผชิญเหตุภัยในรูปแบบต่างๆค่ะสมมติคุณศึกษาไปก่อนได้นะเดี๋ยวนี้คนชอบเที่ยวป่าคนชอบเที่ยวอะไรที่เป็นการเดินผจญภัยอะค่ะคุณก็สามารถศึกษาก่อนได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันไปเดินป่าในพื้นที่กระบี่แล้วฉันจะต้องมีการเตรียมความพร้อมยังไงหรือถ้าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากฉันต้องทำยังไงอะไรประมาณนี้เราสามารถเข้าไปศึกษาแผนประเภท

ต่างๆก่อนได้ค่ะแล้วก็ภายในตัวแพลตฟอร์มนี้จะมีอินโฟกราฟิกที่แสดงขั้นตอนของการแจ้งเตือนภัยและมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยมีสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแล้วก็ความปลอดภัยทางถนนมีคลิปวิดีโอมีแบรนเนอร์เป็นคลิปวิดีโอให้คุณดูว่าเอ้ยแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดสาธารณภัยการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยจะต้องทำยังไงและสุดท้ายค่ะเป็นเมนูในส่วนของการรายงานสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นประจำวันของจังหวัดกระบี่เลยนะเหมือนเป็นการแบบอัปเดตข่าวไปในตัวด้วยอ่ะเจ๋งมากเป็นแพลตฟอร์มที่ดีมากคุณผู้ฟังสำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่หรือว่านักท่องเที่ยวก็แล้วแต่หรือว่าใครก็แล้วแต่ลองถ้าเกิดว่าเราอยู่จังหวัดระนองได้ไหมก็ได้นะลองเข้าไปโทรสอบถามแล้วก็ศึกษาดูว่าเฮ้ยแพลตฟอร์มบ้านเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อว่าบ้านเรามีบ้างเราจะได้ไม่ตกเทรนไงสำหรับประชาชนในกระบี่หรือว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ค่ะทุกคนลองโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดูได้นะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะจะไปดาวน์โหลดอะไรตรงไหนได้ยังไงเพราะเมื่อกี้นันลองดาวน์โหลดนันใช้ iPhone ใช่ไหมคะลองดาวน์โหลดใน App Store ของ iPhone แล้วอ่ะมันก็ไม่ขึ้นนะแล้วก็มันน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นเว็บไซต์หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ลองโทรไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากพี่ๆปภค่ะหรือว่าโทรได้ที่สายด่วนนิรภัยก็ได้ที่เราแบบย้ำเตือนกันอยู่ตลอดนะ1784โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเบอร์นี้โทรแจ้งเหตุบรรเทาสาธารณภัยอะไรได้หมดแล้วก็โทรไปสอบถามเรื่องของแพลตฟอร์มตัวนี้ด้วยก็ได้นะคะย้ำชื่อแพลตฟอร์มกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะตัวแพลตฟอร์มกระบี่ Emergency Contact Dashboard ค่ะก็สามารถโทรไปได้นะคะจากกระบี่มาปิดท้ายที่ระนองกันบ้างค่ะตั้งแต่ที่เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวใช่ไหมคะคือหลายจังหวัดนะเห็นแล้วหลายจังหวัดแบบตื่นตัวมากค่ะที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยขึ้นกับที่ลาดพร้าวเนาะไม่ให้เกิดขึ้นกับในจังหวัดของเราค่ะก็เห็นหลายจังหวัดมีการแอคชั่นระนองบ้านเราก็เช่นกันค่ะไม่มีการแบบประมาทแต่อย่างใดเลยมีการสั่งการมาตอนแรกทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะออก6มาตรการมาว่าจะมีการป้องกันยังไงจนมาถึงล่าสุดเมื่อวานนี้ทางจังหวัดระนองโดยท่านผู้ว่าสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อวานนี้สั่งให้ท่านคณาธิปสุขเจริญมอบหมายให้ท่านคณาธิปสุขเจริญนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยพร้อมด้วยพลตำรวจตีธนวัฒน์วัฒนกุลนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรระนองแล้วก็อีกหลายภาคส่วนเลยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะของคล้ายสถานบริการน่ะเหมือนอย่างเช่นร้านต่างๆอ่ะนะคะร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้เนาะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองค่ะเพื่อลงไปกวดขันมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งการทำงานในครั้งนี้เขาบอกว่ามันเป็นการวางมาตรการการทำงานแบบเชิงรุกแล้วก็เป็นนโยบายเร่งด่วนของทางจังหวัดระนองที่มีการสั่งการกันขึ้นมานะคะอย่างที่เราบอกว่าเนื่องจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะก็ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้เกิดขึ้นในบ้านเราเขาก็เลยต้องป้องกันเอาไว้ก่อนไงคะก็มีเจ้าหน้าที่หลายส่วนนะมีพี่ๆฝ่ายปกครองมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็อยู่ในพื้นที่คุณสามารถสอดส่องดูแลได้ดีมากที่สุดนะคะลงพื้นที่ไปเมื่อวานนี้ก็ไปตรวจสอบเรื่องของร้านนี้มีใบประกอบอนุญาตชัดเจนหรือเปล่าถูกต้องตามที่ขอไว้หรือเปล่ากับลักษณะที่คุณทำจริงๆอ่ะหรือว่าความปลอดภัยด้านอาคารหรือว่าดูตัวของระบบไฟฟ้าระบบของป้ายหนีไฟมีป้ายมีทางออกชัดเจนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะคือดูแบบละเอียดมากเมื่อวานนี้หลายส่วนด้วยกันที่ไปดูนะคะก็ลงไปสักประมาณ3ร้านด้วยกันค่ะในเขตเมืองแต่เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการทยอยลงไปดูเรื่อยๆอีกนะคะนี่ก็เป็นการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดระนองที่นำมาฝากกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังค่ะไปกันแบบรวดเร็วนะเมาเพลินนะคะเดี๋ยวเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่กับรายการอันดามันวันนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมเลยค่ะ9 นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมง
ังอยู่กับแนนัทและทีมงานสวทรนองเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแต่สำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจกันด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอให้มีความสุขสำหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนสีเทาข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถาข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถาข้ามชาติเพื่อป้องกันการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ภายในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบรรหารสุยะสปท.ลำปางรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส ตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้นายระมันคานโอรสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
16: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสวทกระบี่และสวทระนองครับและในวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับน้องดิววสุรัตน์วีระสายครับผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับก็รับฟังเพลงเพราะๆหรือว่าข่าวประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามัน
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
3: ก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฝุ่น PM2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับอีกครั้งนะครับผมเข้าสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในรายการเล่าข่าวดามันนะครับก็เริ่มกันที่ข่าวท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชัยวีรกูลกันนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชัยวีรกูลนะครับพร้อมด้วยภรรยานะครับเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับตามคำเชิญของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่โรงแรมอิสตินแกนพญาไทกรุงเทพมหานครครับภายในงานนะครับท่านผู้ชมครับท่านนายกได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีร่วมชมวิดิทัศน์นะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับฝรั่งเศสครับพร้อมทั้งเข้าร่วมพิธีการอย่างเป็นทางการซึ่งมีการบรรเลงเพลงชาติของทั้งสองประเทศก็คือประเทศไทยของเราและประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับได้กล่าวแสดงความยินดีในนามของรัฐบาลไทยด้วยครับท่านนายกนะครับได้กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเฉลิมฉลองวันชาติฝรั่งเศสครับโดยเฉพาะในปีนี้ครับซึ่งไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนมายาวนานมากกว่า170ปีครับพร้อมกันนี้นะครับยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลฝรั่งเศสที่ให้การต้อนรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับด้วยมิตรไมตรีอันอบอุ่นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในมิติด้านวัฒนธรรมโดยยกตัวอย่างในเทศกาลลาโมเดอร์องมาเจสเต้ครับซึ่งงานนี้นะครับจัดขึ้นที่กรุงปารีสนะครับผมสะท้อนถึงการผสมผสานระหว่างงานหัตถศิลป์ไทยกับความคิดสร้างสรรค์ของฝรั่งเศสครับรวมถึงเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ครับของมิตรภาพที่เชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศครับ ท่านนายกอนุทินนะครับยังกล่าวถึงการหารือกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสผ่านแผนปฏิบัติการร่วมไทยฝรั่งเศสปี2569ครับถึงปี2571ซึ่งจะเป็นกรอบความร่วมมือในหลายด้านอย่างเป็นรูปธรรมครับช่วงท้ายของงานนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยพร้อมเดินเคียงข้างฝรั่งเศสในฐานะเพื่อนและหุ้นส่วนที่สามารถไว้วางใจได้ครับเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตต่อไปครับพร้อมกันนะครับผมกล่าวชื่นชมเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเดียวระหว่างไทยและฝรั่งเศสตลอดมาครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งข่าวนะครับผมของท่านนายกที่คนไทยก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมที่เราสามารถสานสัมพันธ์กับประเทศฝรั่งเศสได้นะครับผมเพราะว่าอย่างฝรั่งเศสก็มีเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ต่างๆมากมายนะครับผมเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่างๆนะครับผมคนไทยเองก็น่าจะชื่นชอบฝรั่งเศสไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตชื่นชมนะครับผมสำหรับงานในครั้งนี้นะครับขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวไม่ใช่ขออภัยครับไม่ใช่คนใกล้ตัวเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวผมมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของ AI และเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ครับนี่แหละครับผมภูมิใจนำเสนอสุดๆไปเลยล่ะครับก็ต้องบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับได้เดินหน้ายกระดับบทบาทสื่อไทยบนเวทีนานาชาติครับพร้อมกับชูแนวคิดการพัฒนา AI ที่เข้าใจอัตลักษณ์และบริบทของเอเชียครับควบคู่ไปกับการสร้างระบบสื่อที่น่าเชื่อถือเพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลครับด้านท่านสุรทัยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม2026 Media Cooperation Forum of South and Southeast Asia ครับที่นครคุนหมิงนะครับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยระบุว่าเรื่องเล่าที่ดีนะครับในยุคดิจิทัลเนี่ยไม่ใช่เพียงการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างเดียวแต่ต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนได้ครับต้องบอกว่าแม้โลกจะขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI ก็ต้องทำได้อย่างที่กล่าวไปนะครับผมท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าแม้ AI จะช่วยสร้างและแปลเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วแต่หากขาดความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนหรือปิดเบือนข้อมูลได้จึงจำเป็นต้องพัฒนา AI บนฐานข้อมูลที่สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียครับขณะเดียวกันนะครับกรมประชาสัมพันธ์กำลังพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่ไปกับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศครับเพื่อให้ระบบ AI เนี่ยแล้วก็เครื่องมือค้นหาทั่วโลกสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนตัวตนของประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับคือบุคลากรอันมากความสามารถของกรมประชาสัมพันธ์อยากนำเสนอมาบ้างเลยเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อวานก็แอบนำเสนอไปบ้างแล้วแต่อยากจะมาย้ำอีกสักรอบครับทางด้านดร.วัชรติยาวัชโรบลนะครับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการของกรมประชาสัมพันธ์สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกครับจากการแข่งขัน iSafe Hackathon ครับที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากผลงาน Fake News Deep Verify Application AI ตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time 2ภาษาครับซึ่งสะท้อนศักยภาพของคนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลในระดับโลกครับก็ต้องบอกว่านี่แหละความภาคภูมิใจของคนไทยและความภาคภูมิใจของคนกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งจริงๆกรมประชาสัมพันธ์ของเราอะครับทำหน้าที่หลากหลายมากๆเลยแล้วคนส่วนใหญ่นะครับผมไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยทราบกันว่าโอ้กรมประชาสัมพันธ์เรารับผิดชอบหน้าที่หลากหลายมากมายเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อเขาเรียกว่ารัฐบาลเพื่อรัฐภาครัฐนะครับผมเรารับงานจาก20กระทรวงงานด้านเทคโนโลยีทุกอย่างเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากนำเสนอมากๆเลยให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับในเรื่องของดร.วัชรติยาวัชโรบลผู้ที่เป็นคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกมาเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนนะครับผมสามารถพัฒนาแอปพลิเคชัน AI ตรวจสอบข่าวปลอมแบบเรียลไทม์2ภาษาได้นะครับซึ่งให้เราคิดภาพตามนะว่าการที่เราจะสามารถตรวจสอบข่าวปลอมได้ต้องมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับการอ้างอิงภาพที่ความสมจริงหรือไม่เราต้องมีเขาเรียกว่า AI ที่ละเอียดซับซ้อนมากกว่าปกติหลายเท่าถูกไหมครับผมเพราะบางที AI ยังคาดการภาพที่เกิดจากการสร้างโดย AI ด้วยกันเองยังไม่ได้เลยเพราะหลังๆเนี้ยโหดมากภาพที่แบบสร้างออกมาโอ้โหแทบแยกไม่ออกแล้วครับระหว่างภาพจริงกับภาพAI นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราท่านดร.วชิรติยาวัชรบลเนี่ยสามารถสร้าง AI ตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วคว้ารางวัลอันดับ1มาได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะไม่ใช่ค่อนข้างสิเป็นเรื่องที่อยากจะยกย่องให้ทุกท่านได้ฟังจริงๆครับนี่แหละครับผมสุดยอดของเขาเรียกว่าสุดยอดบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ขออนุญาตตบมือดังๆให้เลยนะครับผมตัวผมตบไม่ได้แต่ว่าท่านใดที่ฟังอยู่นะครับหรือท่านใดที่ขับรถก็ไม่ต้องตบนะครับไม่ต้องปรบมือนะครับแต่ถ้าใครที่อยู่แบบฟังทางวิทยุหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยช่วยปรบมือให้หน่อยนะครับผมปรบมือให้เลยเบาๆก็ได้ถ้าอายคนอื่นนะครับอันนี้แซวนะครับผมก็อยากยกย่องจริงๆครับเป็นเรื่องที่ภูมิภาคภูมิใจมากๆนะครับผมเอาล่ะครับอีกนิดนึงนะครับผมนอกจากนี้นะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยยังเสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคนะครับได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีครับและการกำกับดูแลจริยธรรมสื่อร่วมกันครับเพื่อรับมือกับข่าวลวงข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI พร้อมผลักดันให้ประเทศในเอเชียเนี่ยร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวภูมิภาคสู่สายตาชาวโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2นะครับ
7: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
8: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซ่ามไก่กาม
1: ูดีไหมได้หนกุ้ง
0: จากจากนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกุ้งล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่นกัน

0: ลับมาติดตามรายการเล่าข่าวดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2หลังจากเบรกกันครับมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวด้านต่างประเทศที่น่าสนใจนะครับผมรัฐบาลนะครับเดินหน้าผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของเอเชียครับโดยใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และบุคลากรคุณภาพเพื่อดึงดูดการลงทุนจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงระดับโลกครับทางด้านท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยท่านสามิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ให้การต้อนรับและหารือกับผู้บริหารสมาคมภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือ MPA ที่ทำเนียบรัฐบาลครับในการหารือผู้แทน MPA นะครับชื่นชมมาตรการ Cash Rebate ของไทยที่ช่วยดึงดูดกองถ่ายภาพยนตร์จากต่างประเทศครับและขอบคุณรัฐบาลไทยที่สนับสนุนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องท่านสุภชีนะครับเปิดเผยว่าปัจจุบันสมาชิกของ MPA เนี่ยเข้ามาลงทุนผลิตภาพยนตร์และคอนเทนต์ในประเทศไทยคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐย้ำอีกที 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากๆเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยนะครับทางด้านสถานที่ถ่ายทำบุคลากรฝีมือดีก็ด้วยนะครับผมรวมถึงที่สำคัญเลยคอนเทนต์ท้องถิ่นที่โดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารอันนี้โดดเด่นมากๆนะครับการท่องเที่ยวก็เช่นกันงานหัตถกรรมแล้วก็เครื่องแต่งกายไทยที่ตอนนี้นะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์โด่งดังไปทั่วโลกเลยครับก็ต้องบอกว่าสามารถต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อีกมากมายเลยทีเดียวครับที่ประชุมนะครับยังได้แลกเปลี่ยนผลสำเร็จของงาน Thailand Character and Content Expo นะครับ2026ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 20,000 คนสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้มากๆเลยนะครับแล้วก็สร้างมูลค่าจับคู่ธุรกิจกว่า600ล้านบาทนะครับสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยในการก้าวเข้าสู่ตลาดโลกนะครับผมนอกจากนี้นะครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นตรงกันถึงความสำคัญของการพัฒนาระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กองไทยต่างประเทศครับและการยกระดับกฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้ทันต่อเทคโนโลยี AI โดยเฉพาะการรับมือปัญหา Deepfake นะครับหรือการละเมิดลิขสิทธิ์นั่นเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้สร้างสรรค์ผลงานนะครับช่วงท้ายของการหารือนะครับผู้แทน MPA ยังได้เชิญนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไทยนะครับหากมีโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาให้เข้าพบกับเครือข่ายอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์ไทยได้ขยายความร่วมมือและก้าวสู่เวทีโลกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ช่วงนี้เบรกนี้นะครับข่าวเดียวพอในครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ
1: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นค่ะ
2: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
3: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
2: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
3: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
2: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
3: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
4: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
7: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
6: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
7: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
6: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
7: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
0: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับช่วงนี้ก็มาพบกับช่วงของข่าวใต้รายวันครับก็เริ่มต้นกันที่ข่าวแรกก็จังหวัดภูเก็ตบ้านเหล่าเช่นเคยนะครับผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเดือดเลยนะครับก็คือตำรวจสภ.วิชิตนะครับเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องโดยภายในวันเดียวนะครับบอกเลยว่าสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รวมถึง4รายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ผู้ที่ครอบครองยาไอซ์และก็ผู้เสพพร้อมยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้ากวาดล้างอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดจะหมดไปจากพื้นที่ครับโดยปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเป็นไปตามการข้อสั่งการการสั่งการของผู้กำกับการสภ.วิชิตนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยชุดสืบสวนที่ลงพื้นที่เนี่ยตรวจค้นในหลายๆจุดเลยนะครับภายในตำบลวิชิตนะครับซึ่งก็ทำให้เจอนะครับกับรายแรกจับกุมหญิงอายุ34ปีได้ครับพบเป็นของกลางเป็นยาไอนะครับผมอุปกรณ์การเสพแล้วก็ผลตรวจปัสสาวะเนี่ยเป็นบวกนะครับผมจึงแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาไอโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดครับจากนั้นนะครับมาเจอรายที่2นะครับก็ได้จับกุมชายอายุ41ปีหลังผลตรวจปัสสาวะพบสารเมทแอมเฟตามีนนะครับจึงถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดครับส่วนรายที่3เนี่ยก็ได้ไปเจอกับชายอายุ30ปีนะครับก็ได้ทำการจับกุมซึ่งพบว่ามียาไอซ์อุปกรณ์การเสพและผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกเช่นกันครับจึงถูกแจ้งข้อหาเดียวกับรายแรกเลยก็คือข้อหาครอบครองยาไอซ์โดยผิดกฎหมายนะครับผมก็คือยาเสพติดประเภทหนึ่งและเสพยาเสพติดครับส่วนรายสุดท้ายนะครับได้จับกุมชายอายุ36ปีพร้อมของกลางยาไอซ์นะครับและผลตรวจปัสสาวะเป็นบวกเช่นกันครับเมื่อต้นถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์โดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดครับตำรวจสภ.วิชิตก็ได้ระบุไว้ว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับผมแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับรวมถึงกับลดปัญหายาเสพติดในชุมชนให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับนะครับก็นี่แหละครับผมตำรวจสภ.วิชิตก็เดินหน้าอย่างจริงจังกันเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตเช่นเคยครับจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับได้เดินหน้าตรวจสอบโรงแรมที่ยื่นขอต่อใบอนุญาตอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับผมล่าสุดนะครับผมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านรอมฎอนหะอีอาแวนะครับพร้อมด้วยคณะนะครับผมลงพื้นที่ตรวจโรงแรมในพื้นที่อำเภอถลางที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมครับตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ2547ครับโดยครั้งนี้นะครับเข้าตรวจสอบโรงแรมรวม6แห่งทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ครับการตรวจสอบครอบคลุมนะครับผมทั้งด้านอาคารสถานที่ระบบความปลอดภัยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายครับรวมถึงโรงแรมขนาดใหญ่จะมีการตรวจด้านสิ่งแวดล้อมความสะอาดและมาตรฐานความปลอดภัยอย่างละเอียดด้วยครับพร้อมกำชับนะครับผู้ประกอบการให้ดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าพักและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในสถานประกอบการด้วยนะครับผมก็ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับก็ต้องบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมโดยขณะนี้นะครับมีโรงแรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตกว่า300แห่งจึงได้จัด ตั้งคณะทำงาน3ชุดนะครับกระจายลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เลยควบคู่ไปกับการเร่งรัดการพิจารณาเอกสารเพื่อให้การออกใบอนุญาตนะครับผมเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าท่านผู้ว่าโชตินรินทร์เกิดสมนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราก็พยายามดำเนินการในเรื่องส่วนนี้อย่างจริงจังเลยนะครับผมเพราะมันเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อระดับความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยดำเนินขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นความปลอดภัยย่อมส่งผลโดยตรงเลยแหละนะครับผมกับการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้นะครับปัจจุบันนะครับจังหวัดได้ตรวจสอบโรงแรมที่ค้างการต่ออายุใบอนุญาตไปแล้วเกือบ100แห่งครับและตั้งเป้าตรวจสอบโรงแรมที่เหลือกว่าอีก200แห่งนะครับให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยครับและรักษาภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับเอาละครับก็นี่แหละครับข่าวจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงนี้ในเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวที่สะลดใจอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดภูเก็ตเราจึงไม่นิ่งนอนใจนะครับและเดินหน้าตรวจสอบความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับผมขยับมาที่จังหวัดพังงา นะครับมาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าเศรษฐกิจสักนิดหน่อยนะครับผมไม่ใช่เศรษฐกิจเท่าไหร่แหละเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆในจังหวัดพังงานะครับจังหวัดพังงาได้เดินหน้าคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำปี2569ครับเพื่อเฟ้นหาสินค้าคุณภาพจากชุมชนยกระดับสู่มาตรฐาน5ดาวและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับท่านบัญชาธนูอินนะครับผมก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยหรือโอท็อปปี2569ระดับจังหวัดครับพร้อมกับได้เยี่ยมชมบูธสินค้าและให้กำลังใจผู้ประกอบการจากทั้ง8อำเภอที่นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมการคัดสรรครับปีนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการประเมินรวม218ผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวนะครับโดยประเภทที่มีจำนวนมากที่สุดคือผ้าและเครื่องแต่งกายคิดเป็น147ผลิตภัณฑ์นะครับ147นะครับผมรองลงมาเป็นของใช้นะครับของตกแต่งและของที่ระลึกนะครับอาหารสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มครับการคัดสรรจะพิจารณาจาก3ด้านหลักนะครับได้แก่คุณภาพนะครับผมผลิตภัณฑ์ความเข้มแข็งของชุมชนครับศักยภาพด้านการตลาดและอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์รวมถึงมาตรฐานคุณภาพด้วยเพื่อจัดระดับตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าการคัดสรรครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอท็อปสร้างฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาและการตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนและผลักดันผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่มั่นคงครับพร้อมเสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดในระยะยาวนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่หลายๆจังหวัดนะครับผมรวมถึงจังหวัดพังงาเองนี่แหละได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมผลักดันมาอยู่ตลอดนะครับก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะทำให้จังหวัดพังงาเองนะครับได้ยกระดับนะครับผมเรื่องของการพัฒนานะผมการตลาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปนั่นเองนะครับมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันนะครับผมต้องบอกว่ากลับมาที่เรื่องของความปลอดภัยอีกแล้วนะครับจังหวัดกระบี่นะครับเดินหน้ายกระดับการรับมือสาธารณภัยทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการและการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนครับภายใต้เป้าหมายกระบี่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับผมท่านสุวิทย์สุริยะวงศ์นะครับเป็นประธานการประชุมนะครับจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้เลยนะครับผมโดยกำหนดกรอบการดำเนินงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้เลยนะครับผมที่ประชุมได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการนะครับซึ่งครอบคลุม6ด้านสำคัญตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงการป้องกันและการเตรียมความพร้อมครับการบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไปจนถึงการฟื้นฟูและการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัตินะครับผมพร้อมทั้งนะครับมีการถอดบทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้บริษัทกระบี่ยางทอง1992ครับเพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางรับมือในอนาคตครับ นอกจากนี้นะครับจังหวัดกระบี่เองยังมีการเปิดตัวกระบี่ Emergency Contact Dashboard นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับผมที่รวบรวมเบอร์โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินของจังหวัดกระบี่นะครับผมไว้ในที่เดียวเลยนะครับเพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับภายใต้แนวคิดรวดเร็วอุ่นใจปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับก็นี่แหละครับผมสโลแกนเลิฟเลยแหละครับผมนะครับรวดเร็วอุ่นใจปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับผมจังหวัดกระบี่นะครับคาดหวังว่าทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือสาธารณภัยนะครับผมลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับเอาละครับนี่ก็เป็นของในเรื่องของจังหวัดกระบี่นะครับผมกระบี่ Emergency Contact Dashboard นะครับก็อย่าลืมไปดูแพลตฟอร์มนี้กันนะครับเอาละครับปิดท้ายกันด้วยข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดระนองครับ

0: าคมปี2569ครับก็สามารถพบกันตามจุดจำหน่ายทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองได้เลยนะครับผมตามสถานที่ที่อำเภอได้กำหนดเอาไว้นะครับก็ต้องบอกว่าช็อปของดีราคาประหยัดนะครับก็อิ่มใจแล้วก็ช่วยคนไทยไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมที่อำเภอเมืองระนองนะครับวันที่17นะอันนี้เอาของวันที่17ก่อน17กรกฎาคมเนี้ยอำเภอเมืองระนองนะครับมีที่ CJ Mall Lotus แล้วก็จุ่มจิ๋มครับส่วนอำเภอละอุ่นนะครับมีที่ Big C และจุ่มจิ๋มกระบุรีมีที่จุ่มจิ๋มครับอำเภอกระเปอร์มีที่แมคโครและจุ่มจิ๋มนะครับและสุดท้ายเลยคืออำเภอสุขสำราญมีที่ CJ Mall นะครับเอาล่ะแล้ววันที่31ล่ะมีที่ไหนบ้างก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมที่อำเภอเมืองระนองก็จะมีเป็น CJ Mall Lotus และจุ่มจิ๋มครับละอุ่นก็ Big C จุ่มจิ๋มกระบุรีก็จุ่มจิ๋มครับแต่อำเภอกระเปอร์จะมีแค่จุ่มจิ๋มแล้วครับรอบนี้คือวันที่17ของอำเภอกระเปอร์เนี่ยจะมีแมคโครด้วยถูกไหมครับแต่31จะมีแค่จุ่มจิ๋มเท่านั้นนะครับผมใครไปแมคโครไม่เจอนะอย่าพลาดนะครับผมแล้วก็สุดท้ายที่อำเภอสุขสำราญนะครับก็มีที่ CJ เช่นเดิมครับก็ใครที่กำลังมองหาสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดกระเป๋าตังค์อย่าลืมแวะไปเลือกซื้อกันได้นะครับเพราะนอกจากจะช่วยลดค่าครองชีพแล้วยังเป็นการร่วมสนับสนุนสินค้าและผู้ผลิตของไทยอีกด้วยครับเอาละครับนี่ก็หมดไปแล้วแหละใกล้หมดเวลาแล้วจริงๆเหมือนวันนี้พูดนานกว่าปกติด้วยนะครับก็ขออนุญาตรีบลาทุกท่านไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเลยเวลารายการครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับกระผมนายวสุรัตน์เวียระไสนะครับผมน้องดิววสุผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับและพี่วันชาริยานะครับผู้ช่างไฟฟ้าเทคนิคนะครับผมผู้ควบคุมรายการในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลา
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
3: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
2: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
3: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
2: ชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกเพราะไม่ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบวันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์Forexครบแล้ว2รายมั่นใจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงปิดสมัยประชุม
8: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์Forexว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกุมนางสาวมาริกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสอบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเ ชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อที่จริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: สหประชาชาติเตือนว่าสตรีและเด็กหญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCA ประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในปี2569มีสตรีและเด็กผู้หญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานด้วยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12:00 น.

ล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาภูผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz

0: ี่น้องเฮ้อขับรถอย่าว่างแต่ถึงเร็วชีวิตคนเรามันสำคัญกว่านั้นขี่รถขับรถต้องระวังขาดเข้มขัดให้เรียบร้อยใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งไฟแดงก็หยุดอย่าไปฟื้นมือถือก็เก็บไว้ก่อนอย่าเล่นตอนขับอย่าคิดว่าไม่พรึ่งอุบัติเหตุมันเกิดได้ทุกเวลาขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรเพื่อตัวเราเองและก็คนที่รออยู่ที่บ้านด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้น PM2.5 สูงนี่พอถึงส่งเซลบอดแคทเตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีที่หวานและสนุกที่สุดแห่งปีอบจ.ภูเก็ตชวนคุณมาฟินในงานภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026ปีนี้เราจะเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นดินแดนลูกกวาดสุดป๊อปชูการ์แคนดี้จัดเต็มกับทัพศิลปินดังระดับประเทศอะตอมชนกันปูจ๋าลองใหม่รัชโยวัยวิทย์วัชรวลีดนตรีในสวนสุดชิลมุมถ่ายรูปแสงสีสุดอลังการและอิ่มอร่อยกับร้านอาหารและฟู้ดทรัคมากมายและอย่าลืมจัดเต็มเสื้อผ้าสีสันสดใสมาร่วมประกวดแคนดี้คอสตูมกันด้วยนะงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569นี้ณภูเก็ตเกตเวย์ประตูเมืองภูเก็ตภูเก็ต Parkland and Music Fest 2026
5: การขึ้นปีใหม่ก็บอกอยู่แล้วว่าไม่ใช่ปีเก่าเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องเป็นการซ้ำรอยหรือย่ำเท้าอยู่ในที่เดียวขอให้มันก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง
6: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาศิรรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันเวลาเดิมค่ะ 11:10 โดยประมาณจนถึง เวลา 12:00 นของทุกวันค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับชมและรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอกันด้วยนะคะแล้วก็ขอทักทายคุณผู้ฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะทักทายคุณผู้ฟังวันนี้นะคะท่ามกลางบรรยากาศที่พังงาค่ะของเรามีแดดนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังวางแผนในเรื่องของการซักผ้านะคะคุณผู้ฟังตอนนี้รีบได้เลยค่ะนำผ้าออกมาตากได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีการพยากรณ์อากาศนะคะว่าจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งในช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นของวันนี้นะคะก็อาจจะมีฝนตกลงมาก็ได้ค่ะจังหวะแบบนี้นะคะรีบตักตวงเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะมาส่วนของเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นเรื่องราวมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะมีการประกาศผลของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการนะคะในวันที่17นี้กันด้วยนะคะรวมไปถึงประเด็นที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือการเคาะสูตรแคร์นะคะสำหรับการปรับบำนาญชราภาพนะคะของผู้ประกันตนมาตรา33แล้วก็39กันด้วยค่ะและมาดูในส่วนของมาตรการฟรีวีซ่าแล้วก็ยกเลิกสิทธิ์พำนักนะคะ60วันแล้วก็ปรับเป็น30ถึงแล้วก็15วันของวีซ่ากันด้วยนะคะเพื่อที่จะป้องกันอาชญากรรมแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยนะคะแล้วมาดูในส่วนของความที่เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังที่น้องน้ำฝนนำมาฝากนะคะนั่นก็คือเด็กไทยของเราไม่ธรรมดาอีกแล้วนะคะครั้งนี้นะคะไปคว้าแชมป์บนเวทีโลกนะคะคว้า32รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติปรบมือให้น้องๆรัวๆเลยนะคะสำหรับรางวัลที่น่าชื่นชมนี้รวมไปถึงรางวัลที่เป็นรางวัลดีเด่นนะคะในเรื่องของเกาะสมุยนะคะของเราก็ได้คว้าแชมป์อันดับ1ค่ะเกาะที่ดีที่สุดในโลกมาด้วยนะคะซึ่งแซงหน้ามัลดีฟแล้วก็กาลาปากอสไปอย่างฉิวเฉียดนะคะเพราะว่าไทยเราได้คะแนนมาอยู่ที่95.64 นะคะส่วนมัลดีฟก็ได้ 95.38 ก็ถือว่าไทยเรายังมีประสิทธิภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวอยู่นะคะแล้วก็มาดูในเรื่องราวดีๆนะคะการสืบสานมวยไทยแล้วก็อาหารไทยนะคะฮอตมากเลยค่ะตอนนี้ในยุโรปนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้เพื่อที่จะนำเข้าประเทศของเรากันด้วยนะคะแล้วก็มาดูอีกหนึ่งความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ความปลอดภัยในส่วนของการให้บริการในเรื่องการตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะโดยที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็สร้างผลิตในส่วนของซูเปอร์แอปขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้ในการขอในเรื่องของตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพื่อที่จะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ต้องการนำประวัติพวกนี้ค่ะไปใช้ในการสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆนะคะก็ไม่ต้องเดินทางไปถึงสถานีตำรวจแล้วนะคะก็สามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้น้องน้ำฝนก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะแล้วมาปิดท้ายกันในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันเช่นเคยค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องราวที่น้องน้ำฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามารับฟังข่าวสารกันค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการรอยเรื่องอันดามันค่ะเมื่อสักครู่นะคะหลังไมค์เราก็ได้รับสายจากคุณผู้ฟังนะคะจากทางบ้านนะคะทางพี่สาวตะกั่วป่านะคะก็รายงานในเรื่องของสภาพอากาศมาด้วยนะคะว่าที่ตะกั่วป่าของวันนี้นะคะก็มีแดดแรงเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายของรายการน้องฝนก็มีพยากรณ์อากาศมาฝากกันด้วยนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาในเรื่องของบอกกล่าวข้อมูลข่าวสารและก็ขอเพลงกันเข้ามาด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะที่สนใจจะร่วมสนุกและก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบอกกล่าวข้อมูลข่าวสารนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่076นะคะ460511นะคะทาง FM 100 MHz ของเราก็ยินดีรับสายจากท่านนะคะก่อนที่เราจะต่อไปค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของประเด็นในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติเห็นชอบค่ะข้อเสนอเพิ่มเติมในเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมนะคะก็ได้เสนอซึ่งการปรับปรุงโครงการดังกล่าวนะคะก็จะมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของรัฐบาลสามารถเข้าถึงผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะจึงได้สั่งการให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ตามข้อเท็จจริงกันด้วยค่ะประเด็นแรกค่ะที่มีการนำมาเป็นเกณฑ์นะคะอย่างแรกก็คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายของโครงการในปี2569นี้นะคะโดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่เป็นกลุ่มชายขอบแล้วก็เป็นกลุ่มตกหล่นจำนวนกว่า 5.4 ล้านคนนะคะเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะตรวจสอบคุณสมบัติอย่างที่2ค่ะไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติในเรื่องที่บุคคลที่ไม่เข้าข่ายในการรับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในกรณีที่บิดามารดานะคะของผู้ที่มีเงินได้นะคะเป็นผู้ที่ เสียภาษีนะคะนำสิทธิ์ตัวเนี้ยมาลดหย่อนภาษีในการในเรื่องของค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาอันนี้เราเจ้าจะไม่นำมาเป็นเกณฑ์ในการใช้ในการพิจารณานะคะเกณฑ์อย่างข้อที่3ค่ะการพิจารณาเกณฑ์นะคะคุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทค่ะจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมนะคะโดยมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17นี้นะคะคุณผู้ฟังผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารค่ะได้แก่ธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรายเดิมไม่ต้องมีการยืนยันสิทธิ์ตัวตนนะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็หน่วยรับบริการทั้ง5หน่วยนั่นเองนะคะสำหรับการใช้สิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1สิงหาคมนี้นะคะส่วนผู้ที่เป็นรายใหม่นะคะก็จะเริ่มได้ตั้งแต่1ตุลาคมค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17นะคะหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อออกมาแล้ว17จนถึง31กรกฎาคมเท่านั้นนะคะต้องอยู่ในห่วงเวลานี้เท่านั้นถ้าเกิดเลยไปกว่านี้ก็คือไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์ของผู้ที่จะได้รับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันด้างนะคะทั้งรายเก่าและก็รายใหม่นะคะในช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพค่ะได้แก่ค่าอุปโภคบริโภคนะคะจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางกันด้วยค่าแก๊สหุงต้มนะคะค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำประปาค่ะซึ่งวงเงินในส่วนของการซื้ออุปกรณ์สินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นสินค้าเพื่อการเกษตรนะคะสินค้าเพื่อการศึกษานะคะจากร้านตรงฟ้าหรือว่าร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะได้จำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของการลดในเรื่องของ ค่าแก๊สหุงต้มนะคะแก๊สหุงต้มเนี่ยก็จะตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดนะคะจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วงเงินในเรื่องของค่าเดินทางขนส่งสาธารณะนะคะจำนวน750 บาทค่ะต่อคนต่อเดือนเช่นเดียวกันค่ะซึ่งครอบคลุมไปทั้งระบบขนส่งทั้ง8ประเภทนะคะก็คือขสมกบขสนะคะรถไฟฟ้า BTS นะคะรถไฟฟ้า MRT นะคะแล้วก็รถไฟด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรือสาธารณะอันนี้ก็คือสามารถใช้ได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในส่วนสิทธิประโยชน์ข้อที่4นะคะบรรเทาภาระในเรื่องของค่าไฟค่ะในกรณีใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยต่อเดือนนะคะแล้วก็ติดต่อการแบบเนี้ยตลอด3เดือนก็จะใช้สิทธิ์ใช้ฟรีไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเกิน50หน่วยต่อเดือนผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงินค่าชำระไฟในวงเงิน315บาทนะคะต่อครัวเรือนต่อเดือนแต่ถ้าเกินวงเงินจากนี้ก็จะต้องออกเองทั้งหมดค่ะและก็นี่เป็นในเรื่องของค่าไฟมาดูสิทธิประโยชน์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่จะได้รับนั่นคือในเรื่องของน้ำประปากันค่ะทางรัฐก็จะสนับสนุนค่าประปาจำนวน100บาทต่อครัวต่อครัวเรือนนะคะคุณผู้ฟังไม่ใช่ต่อท่านนะคะน้ำประปาต่อ100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ก็ไม่เกิน315บาทนะคะรัฐก็ยังคงสนับสนุนในวงเงิน100บาทแล้วก็ที่เหลือก็คือต้องชำระเองแต่ถ้าเกิดว่าเกิน315บาททั้งหมดก็คือต้องจ่ายเองทั้งหมดนะคะอันนี้คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะทั้งหมดนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าดูข้อมูลอื่นๆนะคะได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงธนาคารที่เป็นศูนย์นะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นธนาคารที่รับลงทะเบียนทั้ง5แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส.นะคะออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถเข้าไปสอบถามได้ค่ะและก็มาดูในประเด็นที่มีผลนะคะต่อเรื่องของชาวต่างชาตินะคะในเรื่องของครม.ก็จะมีครอบคลุมมาตรการฟรีวีซ่านะคะแล้วก็ยกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันแล้วก็15วันเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการก่ออาชญากรรมแล้วก็ความมั่นคงค่ะแต่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเราปรับเปลี่ยนแล้วก็จะมีผลต่อการท่องเที่ยวนะคะแต่เป็นการในเรื่องของการมองในภาพรวมแล้วก็การปรับสิทธิ์ในประเทศบางประเทศเท่านั้นนะคะมาดูในส่วนของคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนมาตรการยกเลิกการตรวจลงตราแล้วก็การใช้สิทธิ์การตรวจลงตาของประเทศไทยเพิ่มเติมนะคะตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนะคะเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันป้องกันการใช้สิทธินะคะในเรื่องของผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลักในเรื่องของ1ประเทศ1สิทธิ์ค่ะโดยยกเลิกมาตรการแล้วก็ยกเว้นการตรวจลงราแบบพำนักชนิดที่ไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศแล้วก็ดินแดนค่ะพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่นะคะให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศให้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็หลักต่อการตอบแทนนะคะแล้วก็รวมไปถึงมาตรการใหม่กำหนดให้59ประเทศแล้วก็ดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นในเรื่องของการตรวจลงตาเพื่อที่จะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็การพำนักได้ไม่เกินกว่า30วันนะคะโดยใช้สิทธิ์โดยเพิ่มสิทธิ์ให้กับ6ประเทศได้แก่อินเดียค่ะโคเอเชียบัลกเรียไซรัสนะคะแล้วก็มอนสตาแล้วก็มัลดีฟนะคะส่งผลให้ประเทศไทยส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศนะคะได้รับสิทธิ์ในขณะเดียวกันค่ะซึ่งจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการพิจารณายกเว้นวีซ่านะคะสำหรับคนไทยด้วยแล้วก็เป็นการทำข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันนะคะให้มอริเซียนะคะแล้วก็เซนเซียนะคะได้รับสิทธิ์การพำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันแล้วก็กำหนดให้สิทธิ์การตรวจโรงแรมนะช่องทางอนุญาตการของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะได้แก่อัซเบจานค่ะเบลารุสแล้วก็เซอร์เบียค่ะยกเลิกสิทธิ์วีซ่า on the arrival นะคะของอินเดียด้วยเพื่อที่จะไม่ให้เกิดในเรื่องของสิทธิซ้ำซ้อนนะคะภายหลังการทบทวนนะคะก็ได้มีป ประเทศแล้วก็ดินแดนที่ได้รับสิทธิตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศแล้วก็ดินแดนค่ะโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เกี่ยวข้อง5ฉบับก็มีผลบังคับใช้นะคะเมื่อพ้น15วันนับตั้งแต่มีการประกาศราชในราชกิจในราชกิจจานุเบกษาค่ะทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนที่มีมาตรการใหม่นี้ออกมานะคะก็ยังคงพำนักในโดยการใช้สิทธิ์เดิมที่ยังคงเหลืออยู่ได้ค่ะโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะก็จะยกระดับในเรื่องของ Thailand Digital Arrival นะคะการ์ดเพื่อที่จะคัดกรองประวัติแล้วก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติแล้วก็การทบทวนมาตรการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดในเรื่องของโอกาสทางการท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะคะแต่ป้องกันไม่ให้มาตรการดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังในเรื่องของวีซ่าถูกนำไปใช้ในช่องทางที่กระทำผิดกฎหมายนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกันนะคะคุณผู้ฟังคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆจากพี่สาวตะกั่วป่าสักหนึ่งบทเพลงค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพในมือ

0: ากไก่ไก่มูเอาอย่าซ่ามูมากไก่กามู
1: เกมอะไรนกกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีกน

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะมาดูในส่วนของการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในเรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะโดยที่ทางตามรัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศนโยบายภาครัฐดิจิทัลนะคะที่มุ่งเน้นในเรื่องของการพลิกโฉมระบบราชการโดยมีเป้าหมายในเรื่องของการให้บริการออนไลน์เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลทุกส่วนงานนะคะโดยที่มีซุปเปอร์แอปเดียวนะคะเพื่อที่จะเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐเพื่อความโปร่งใสแล้วก็กองทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลนะคะอย่างเต็มรูปแบบค่ะแล้วก็ประกาศเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์นะคะด้วยชื่อสกุลแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ที่ต้องการใช้เอกสารในการใช้ในการสมัครงานหรือว่าการทำธุรกรรมต่างๆนะคะโดยเริ่มใช้บริการได้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะคะโดยที่สามารถขอในเรื่องของตรวจสอบประวัติอาชญากรรมได้ทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะเว็บไซต์ www.crd.go.th นะคะ /bg/landing นะซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความรวดเร็วสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะผ่าน4ขั้นตอนง่ายๆค่ะอย่างแรกก็คือกรอกประวัตินะคะเข้ากรอกข้อมูลนะคะโดยกรอกข้อมูลคำร้องขอประวัติอาชญากรรมค่ะแล้วก็ในขั้นตอนที่2นะคะก็จะมีการยืนยันตัวตนนะคะโดยเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือว่าใช้ในเรื่องของการกรอกเลขหลังบัตรก็ได้นะคะพร้อมที่จะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนค่ะอย่างที่3นะคะชำระเงินออนไลน์ค่ะก็สามารถชำระเงินได้ในเรื่องของค่าบริการนะคะผ่านโมบายแบงกิ้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยแล้วก็รองรับในเรื่องของการสแกน QR code การออกPayment ให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถชำระได้ที่ตู้ ATM ก็ได้ค่ะในส่วนขั้นตอนที่4นะคะการรับผลประวัติค่ะทั้งนี้จะมีทางการรับในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะคะพร้อมที่จะมีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือค่ะซึ่งจะมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีนะคะที่มีการรับสิทธิประโยชน์สูงสุดโดยสามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็รับผลทางอีเมลได้ทุกที่ทุกเวลานะคะโดยที่ประชาชนที่ไม่สะดวกรับผลทางอีเมลนะคะก็สามารถมารับเอกสารตัวจริงที่มีลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินทางมารับได้ที่จุดบริการทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมนะคะศูนย์พิสูจน์หลักฐานทั้งศูนย์1ถึง10เลยนะคะแล้วก็ศูนย์พิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะและนี่ก็เป็นบริการดีๆจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะมาดูในเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าเราได้ยินกันมาสักพักแล้วล่ะแต่อันนี้มันเป็นในเรื่องของการต่อยอดแล้วก็เป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของความเป็นไทยของเรานะคะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่น่ายินดีแล้วก็ชื่นชมนะคะทั้งในเรื่องของมวยไทยแล้วก็อ่านไทยค่ะตอนนี้ค่ะฮอตมากค่ะในยุโรปนะคะแล้วก็ทางรัฐบาลเองก็จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างรายได้ให้เข้าประเทศได้อีกด้วยนะคะในส่วนของอาหารนะคะแล้วก็มวยไทยค่ะเป็นศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการของไทยในตลาดโลกนะคะรัฐบาลเองก็เดินหน้าที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อย่างไทยนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้การค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการจ้างงานนะคะพร้อมที่จะรุกขยายโอกาสในตลาดยุโรปนะคะซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงและมีความสนใจในวัฒนธรรมเพิ่มวัฒนธรรมไทยของเรานะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทางด้านรัฐบาลนะคะก็ได้บูรณาการการทำงานของหลายหน่วยงานค่ะเพื่อที่จะผลักดันมวยไทยอาหารไทยแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมไทยนะคะสู่เวทีนานาชาติควบคู่ไปกับการสร้างโอกาสทางธุรกิจค่ะเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็บริการของไทยแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยด้วยหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนะคะคือการส่งเสริมในเรื่องของมวยไทยค่ะซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะคะกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในประเทศเยอรมันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งมีผู้เข้าร่วมฝึกมวยไทยกว่า530คน

12ประเทศทั่วโลกค่ะผ่านความเชื่อมั่นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เขาเรียกว่าให้ผู้บริโภคแล้วก็ขยายโอกาสนะให้สินค้าแล้วก็วัตถุดิบของไทยเราเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ในด้านอาหารชั้นเลิศได้อีกด้วยค่ะรวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้มีโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะคะก็ได้นำการแสดงศิลป์นาฏศิลป์ไทยนะคะทั้งรูปแบบดั้งเดิมแล้วก็ร่วมสมัยอาทิเช่นนะคะโนราค่ะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโกมาจัดแสดงในงานไทยแกลนเฟสติวัลนะคะณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์นะคะพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยให้แก่ชุมชนไทยในต่างแดนด้วยเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจแล้วก็ความผูกพันกับวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเด็กไทยของเราสร้างชื่ออีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังเด็กไทยกลุ่มนี้ไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ฟังประกาศศักดาบนเวทีโลกค่ะคว้า32รางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาตินะคะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวแทนประเทศไทยนะคะก็กวาดรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาตินะคะจำนวน32รางวัลกลับประเทศไทยอย่างภาคภูมิใจนะคะอย่างยิ่งเลยนะโดยคว้ารางวัลพิเศษมาครอง6รางวัลค่ะได้แก่รางวัลคะแนนสูงสุดลำดับ2เกรด4นะคะรางวัลคะแนนสูงสุดลำดับ3เกรด5นะคะแล้วก็รางวัล Gentle Award 2รางวัลค่ะรางวัล The Star of World นะคะพร้อมทั้งรางวัล Diamond ค่ะ2เหรียญเหรียญทอง9เหรียญเหรียญเงินอีก5เหรียญค่ะคุณฟังแล้วก็เหรียญทองแดงอีก10เหรียญแล้วก็รางวัลชมเชยอีก1เหรียญ นะคะซึ่งในการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาตินะคะก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะที่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 2,300 คนจาก26ประเทศนะคะซึ่งตัวแทนประเทศไทยของเราก็มีน้องๆไปร่วมทั้งหมด27คนค่ะได้ผลงานการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าแต่ละรางวัล นะคะเป็นความภาคภูมิใจนะคะส่วนสำหรับรางวัลของเจ้าของรางวัล นะคะที่เป็นรางวัลสูงสุดนะคะที่เป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็ไปได้รับรางวัลมานะคะนั่นก็คือรางวัลสูงสุดลำดับ2ของเกรด4นะคะเป็นผลงานของเด็กชายปิยภัทรวโนทยานค่ะโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษค่ะแล้วก็ยังได้รางวัลอีก2รางวัลนะคะได้แก่รางวัล The Star for of world นะคะแล้วก็รางวัล Gentle Award นะคะรวมทั้งรางวัล Diamond กันด้วยโอ้น้องเก่งมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคณิตศาสตร์ก็บางคนอาจจะมองว่าไกลตัวนะคะแต่น้องๆก็ผ่านการฝึกฝนนะคะผ่านการเรียนรู้นะคะทุกคนก็ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะมาดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะของพี่น้องชาวใต้ของเรานะคะเพราะว่าอะไรเกาะสมุยค่ะของเรานะคะคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดนะคะในโลกจากTravel Leisure World Best Award 2026นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกาะสมุยของเรานะคะคว้าแชมป์ในลิสต์นี้ได้สำเร็จนะคะซึ่งมีจากผลโหวตของผู้อ่านมากกว่า 270,000 คนนะคะรวมคะแนนโหวตกว่า 6,600 1,000 คะแนนนะคะครอบคลุมในหมวดของการโรงแรมเมืองเกาะสายการบินเรือสำราญแล้วก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งเกาะสมุยขึ้นแท่นอันดับ1ด้วยคะแนน 95.64 ค่ะคุณผู้ฟังและอันนี้นะคะด้วยความที่สิ่งที่ทำให้สมุยได้รับความโดดเด่นนะคะไม่ใช่เพียงแค่ภาพจำในเรื่องของทะเลและก็รีสอร์ทหรูเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงเสน่ห์ดั้งเดิมของเกาะทั้งสวนมะพร้าวนะคะชุมชนริมทะเลวิถีชาวประมงนะคะป่าเขตร้อนนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้ำตกค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็การเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะมะพร้าวหมู่เกาะอ่างทองด้วยนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของธรรมชาตินะคะของพื้นที่นะคะแล้วก็5อันดับเกาะที่ดีที่สุดในโลกกันด้วยค่ะนอกจากสมุยแล้วนะคะก็ยังมีอีกหนึ่งแห่งนะคะนั่นก็คือภูเก็ตค่ะภูเก็ตของไทยก็ถือว่าติดอยู่ใน5อันดับแรกนะคะสะท้อนให้เห็นถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยเราก็มีศักยภาพในการเดินทางของนักท่องเที่ยวก็มีนักท่องเที่ยวต่างเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาชื่นชมแล้วก็กลุ่มนักท่องเที่ยวเองก็มองหาทั้งธรรมชาติที่พักคุณภาพดีแล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องของการพักผ่อนแบบครบวงจรค่ะถือได้ว่า
เป็นเรื่องดีนะคะทั้งเกาะสมุยซึ่งเกาะสมุย

0: เราเองก็คว้าอันดับ1นะคะแซงหน้าเมาดีฟนะคะแซงหน้าหมู่เกาะกาลาปากอสนะคะแล้วก็แซงหน้าบาหลีนะคะแซงหน้าแล้วก็อันดับ5ของเราก็เป็นในเรื่องของภูเก็ตนั่นเองค่ะทั้ง2แห่งก็ถือเป็นราชาแห่งอันดามันแล้วก็ราชาแห่งอ่าวไทยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศไทยของเราแล้วก็ภาคใต้ของเรากันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลา11:55 นะคะยังพอมีเวลาอีกนิดนึงนะคะน้องๆฝนจะมาพยากรณ์อากาศให้คุณผู้ฟังได้รับทราบค่ะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีแจ้งประกาศนะคะในส่วนของพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะคุณผู้ฟังทั้งในส่วนของภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะคะก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกที่มีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันของเรานะคะแล้วก็อ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวก็ระมัดระวังจากฝนตกถึงหนักมากจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมกันด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะมาดูในส่วนของลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็มีค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูงถึง3เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะและทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเรือเล็กค่ะก็ควรงดออกจากฝั่งในบริเวณจากนี้นะคะอีก1วันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแดดใช่ไหมคะแต่ก็อย่าชะล่าใจค่ะเพราะการพยากรณ์อากาศก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนองใน60%ของพื้นที่นะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในบริเวณระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะมาดูในส่วนของอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ขอให้พี่น้องชาวที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะระมัดระวังในเรื่องของฝนตกกันด้วยแล้วก็ในเรื่องของคลื่นลมแรงกันด้วยนะคะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังคะรายการของเราก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้น้องน้ำฝนก็ถือว่านำเรื่องราวข่าวสารมาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้นับดูจากจำนวนข่าวแล้วค่อนข้างเยอะนะคะก็เสียงแหบแล้วค่ะคุณผู้ฟังอาจจะต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ Facebook Liveสวทพงาเรดิโอค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรกันเข้ามาขอเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังสถานีเครือข่ายนะคะที่รับเครือข่ายจากสวทพงาค่ะไม่ว่าจะเป็นสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองนะคะสำหรับวันนี้น้องน้ำฝนก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
5: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ปอพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟ ไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสะการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่ยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผา
6: 12:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิหร่านในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดก่อนเยือนสปป.ลาว25กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เปิดเผยในการประชุมกพช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศด้วยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดในเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการ Data Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center แผนมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA การกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าครองชีพของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
4: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันเดีเซลเบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็พุ่งขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยเรียนว่าเรายังใช้ กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่นนะครับเอาเงินจากโรงกลั่นเนี่ยมาลดราคาหน้าปั๊ม2ก็ยังมีกองทุนอยู่นะครับก็จะบริหารราคาในช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ทุกวันครับเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการติดลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะ
0: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
5: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิบุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
6: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้อีกเยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆพรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
5: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
7: ายพลพงษ์มยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
8: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
9: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
10: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้ากกเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับวันนี้ก็คือผู้ที่จะสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันนี้ไปส่งกกลางก็เห็นตามข่าวแล้วผมยังไม่ได้รู้นะน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
9: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
11: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทังพรมผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเข้าร่วมสังเกตการทางนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายวินซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2คนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังผัดแรกตามกฎหมายดลนภาสุภสมบัติรายงาน
0: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
12: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนนิ่งโดยเห็นว่าปัจจุบันอำนาจในการกำหนดโซนนิ่งอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่หากมีการกระจายอำนาจไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะช่วยให้การบริหารจัดการพื้นที่และการกำหนดโซนนิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่มากยิ่งขึ้น
13: นะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะจริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากเรื่องของช่องโหว่ช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมายทั้งตัวกฎหมายเองแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆถ้าจะพูดไปข้างหน้านะครับสิ่งที่พวกเราให้ข้อเสนอเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของกฎหมายการจัดโซนนิ่งนะจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยอำนาจขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะจริงๆถ้าถ่ายโอนให้อำนาจไปยังท้องถิ่นอย่างเช่นผู้ว่ากทมเนี่ยก็อาจจะทำให้การจัดโซนนิ่งนะครับมีการกำกับดูแลที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ได้นะครับ
12: นอกจากนี้นายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นว่าช่องว่างของกฎหมายในปัจจุบันอาจเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบางรายหลีกเลี่ยงการขออนุญาตประกอบกิจการสถานบันเทิงโดยยื่นขออนุญาตในลักษณะร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีเงื่อนไขและรายละเอียดในการขออนุญาตน้อยกว่าส่งผลให้เกิดความเสี่ยงและอาจเป็นสาเหตุให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซ้ำอีกชาววิสาประทุมมารายงาน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงด้วยความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ร้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึงร้อยละ 15.9 ขณะที่ศิลปวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
1: ในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR โค้ดหรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-205-1347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
16: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบและทั่วถึงโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาวี
17: นายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลเหอเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดติระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
18: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้า ประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
19: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนดักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
18: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโยทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
20: นางสาวสิรินุชจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลหยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตะเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
21: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยางกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
22: นายระมันคารโอราสัมมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรีในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30 ถึง 40ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 12นาฬิกา31นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสารคดีสินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายฮอเก้โรดริเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงกาลากัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,462 คนทั้งนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนางลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะได้รับอิสระมากขึ้นเมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3 ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกุสตาฟซันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่คิดว่าไม่นานมากสิ่งสำคัญคือต้องเน้นไปทีละเกมเพราะแต่ละเกมแต่ละชาติที่ต้องเจอมีความแตกต่างกันต้องเน้นในเรื่องของรายละเอียดซึ่งทีมอื่นไม่ได้เหนือกว่าไทยอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละทีม
4: สำคัญเลยก็คือเรื่องเวลาครับซึ่งผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่าคนละทีมก็ต้องใช้เวลาปรับบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานมากเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเลยกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
3: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกขวัญทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
5: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
6: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมหนึ่งซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
5: ๆได้บรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง BBC FC และ STB Football Academy ที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
3: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-16 21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกม21-19 21-12ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับ อย่างโปซวนกับหวูหลิงฟางจากไต้หวันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพลศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปหากกระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นมีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งเดิมและนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม
7: ่ที่จะเหลือก็คือ1สำนักปลัดการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดิมส่วนมากนะอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ1รัฐวิสาหกิจคือกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
3: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮาส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย์
11: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นาที
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามราย

0: 445ต่อ312ถึง4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองหน้าสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหาร เร็วเกินไปมี

0: มีดังนี้ 1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วนคนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเพราะส่วนใหญ่คนที่ทานเร็วมักเป็นคนที่เคี้ยวไม่ค่อยละเอียดและกลืนลงท้องอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้ลงเอยด้วยการทานมากกว่าปกติ 3. โรคเบาหวานการทานเร็วโดยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2มีงานวิจัยระบุว่าคนที่ทานเร็วจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าคนที่ทานด้วยความเร็วตามปกติถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียว 4. โรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมะเร็งกระเพาะอาหารคนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. โรคอาหารเป็นพิษ 5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑาภาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแว่วหวานตำนานเพลงนะครับรายการเพลงที่สร้างความสุขความสนุกสนานนะครับบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับติดตามรับชมและรับฟังรายการของเราได้นะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 GHz นะครับสถานีวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับรวมไปถึงช่องทางทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: ค่ะและยังสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง Facebook Live ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะคะและยังสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube PRD Big Band Official Channel ค่ะ
0: ฝากทุกๆช่องทางนะครับของการติดตามรายการของเราไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้รายการแว่วหวานตำนานเพลงของเราครับมาในรูปแบบของสังคีตสัมพันธ์ครับพี่เจนครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นการบรรเลงร่วมกันกันอย่างกลมกลืนนะคะไม่ว่าจะเป็นทางดนตรีสากลนะคะดนตรีไทยแล้วก็การขับร้องนะคะโดยการนำเอาเพลงไทยเดิมมาทำเป็นทำนองนั่นเองค่ะ
0: ใช่ครับวันนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามนะครับให้ครบจนจบรายการนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้พลาดสักผลงานเพลงเดียวเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงแรกของรายการของเรานะครับเริ่มต้นกันที่เพลงที่มีชื่อว่ารักบางใบครับเพลงนี้ครับคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมเพลงบางใบโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องในวันนี้โดยคุณปาริดานิ่มพิจารณ์ครับตามมาด้วยบทเพลงที่2ครับเพลงฟ้าแดงเพลงนี้คำร้องโดยครูศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการครับทำนองดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมมอนอ้อยอิ่งโดยครูเอื้อสุนทรสนานผู้ชมครับและผู้ที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนี้โดยคุณณัฐดนัยวงศ์วรสันครับ
1: และบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะขอนำบทเพลงห่วงรักค่ะซึ่งบทเพลงนี้นะคะได้ดัดแปลงมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกปัตตานีค่ะโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะคะสำหรับคำร้องค่ะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะช่วงนี้3บทเพลงไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: คุณผู้ชมครับเราได้รับฟังบทเพลงในช่วงแรกเป็นบทเพลงที่เรียกได้ว่าหลากหลายอารมณ์มากๆนะครับและช่วงต่อไปของรายการของเราครับเราจะไปรับฟังบทเพลงที่หลากหลายอารมณ์ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอารมณ์ของความคิดถึงนะฮะความผูกพันโดยเฉพาะความทรงจำที่ไม่เคยเลือนหายครับ
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะเราได้นำบทเพลงมาฝากอีก3บทเพลงด้วยกันค่ะซึ่งเป็นเพลงคู่นะคะบทเพลงแรกค่ะบทเพลงดวงจันทร์ค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองโดยหลวงวิจิตรวัฒการค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณณัฐนัยวงศ์วรสันและคุณพัฒนันท์อรุณวิจิตรสกุลค่ะและบทเพลงที่2นะคะยังเป็นบทเพลงคู่อยู่นะคะกับบทเพลงอ้อยใจค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องค่ะโดยครูทาตรีค่ะและบทเพลงนี้ได้ดัดแปลงมาจากเพลงไทยเดิมช้าโหยนะคะโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณป๊อปเจษดาพลอยมอนและคุณนิวปรีรดาสิงคานค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่ารักที่หวังครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพนนท์ครับทำนองดัดแปลงจากเพลงไทยเดิมจีนลั่นถันโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับขับร้องวันนี้โดยคุณเจนนี่มรุธิดาบุญมงคลทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปรับชมและรับฟังกันเลยครับ
1: เชิญรับชมค่ะ

0: และในช่วงต่อไปนะคะเราก็ยังคงมีบทเพลงที่ไพเราะทั้งถ้อยคำและท่วงทำนองนะคะมาฝากกันค่ะผ่านการขับร้องและบรรเลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เราไปเริ่มต้นกันที่บทเพลงแรกในช่วงนี้ครับบทเพลงที่มีชื่อว่านภาขาดเดือนครับเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมเหราโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับถ่ายทอดโดยคุณมนลี่ณรมนสมหวังครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับวิหกเขินลมเพลงนี้คำร้องโดยครูสุนทรียาณเวียงการครับทำนองโดยครูสมานกาญจพรินทร์เพลงลาวลอดค่ายนะครับขับร้องโดยคุณดาริกานินทิจารย์ครับผม
0: และบทเพลงต่อไปในช่วงนี้นะคะกับเพลงโพระดกค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณชาลีอินทรวิจิตรค่ะทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณสุริพรกลางสะอาดค่ะช่วงนี้ไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะ

0: บทเพลงที่จบลงไปนะฮะกับ3บทเพลงบรรเลงโดยสังคีตสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับทุกบทเพลงนะครับอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องราวถึงความรักเพียงอย่างเดียวนะฮะยังเล่าเรื่องราวถึงวิถีชีวิตนะฮะสังคมในยุคที่ผ่านมาบทเพลงทุกบทเพลงครับยังสามารถบ่งบอกได้ว่าช่วงเวลานั้นสังคมของเรากำลังเป็นอะไรและกำลังเจอเรื่องราวอะไรอยู่นะครับไปต่อกันเลยครับกับบทเพลง3บทเพลงที่เรานำมาฝากกันครับ
1: ค่ะสำหรับบทเพลงแรกนะคะก็คือบทเพลงสาวก้อนแก้วค่ะบทเพลงนี้นะคะครูเลิศประสมทรัพย์ค่ะได้นำเอาทำนองเพลงต้อยตะหลิ่งนะคะมาใส่เนื้อร้องเข้าไปด้วยค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณธนพลศรีรัตน์ค่ะและบทเพลงที่สองนะคะบทเพลงอารมณ์หวังค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองนะคะครูเอื้อสุนทรสนานได้นำมาจากทำนองเพลงไทยเดิมแขกอาหวังค่ะและผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณทัศนัยพรโมรีรัตน์ค่ะ
0: บทเพลงที่3ครับกับบทเพลงมนเทวีครับเพลงนี้คำร้องโดยครูพจน์จารวณิชครับดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิมขับไม้บันดอกครับโดยครูเวศสุนทรจามรครับถ่ายทอดวันนี้โดยคุณท็อปวัชริศวัชรสิริครับบรรเลงโวยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมและรับฟังครับ

0: และสำหรับบทเพลงในวันนี้นะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้รับชมและรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะคะ
1: รายการแววหวานตำนานเพลงครับต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตรายการครับคุณวนิดาโคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์นะครับควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองวัฒยากรของเราในวันนี้นะครับคุณอธิปไตยพรมสุรินทร์บรรเลงและขับร้องโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับและขอบคุณ NBT2HD ด้วยรวมไปถึงคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ในห้องส่งและรับชมรับฟังอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะยังขอฝากช่องทางการติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคลื่น FM 92.5 MHz AM 891 kHz นะคะและทางเพจนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแว่วหวานตำนานเพลงและ YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค่ะ
1: สำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการของเรานะครับอยากจะเข้ามาชมบรรยากาศสดๆในการถ่ายทำรายการแว่วหวานตำนานเพลงสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจแว่วหวานตำนานเพลงนะครับแฟนเพจวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเรื่องราวและบทเพลงของเรานะฮะจะมีเรื่องราวบทเพลงอะไรมาฝากต้องรอติดตามวันนี้เราทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยา ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึงอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาทและผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโออูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอพันนานิคมอำเภอกุสุมาลอำเภอโพนาแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอนามนอำเภอห้วยพึ่งอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรอำเภอลำดวนอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอกาบเชิงอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อำเภอหนองบุญมากอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอำเภอสตึกอำเภอหนองกี่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ระความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอจุฬาภรณ์อำเภอทุ่งสงอำเภอบรมคีรีอำเภอท่าศาลาอำเภอพิบูลอำเภอช้างกลางอำเภอร่อนพิบูลอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอกันตังอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนอำเภอควนขนุนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอจะนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาม่อมอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเนงสตาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอรามันอำเภอกลองปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอบ้านตะขุนอำเภอวิภาวดีอำเภอพระแสงอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอมะนังอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: นะสูง
2: ใช่ไหมสูง
0: สูงกัน
1: บ้านเราเห็นว่ามันอยู่ใกล้ๆกันก็เลยอยากจะไปซื้อตรงนั้นไปไว้ที่บ้านน้อง
2: พี่วัชรีพี่วัชรีความตั้งใจซื้อเนี่ยแล้วไอ้บ้านเนี้ยเขาทำอยู่ที่ไหนรู้ไหม
1: เขาทำไปมาแล้วค่ะไปมา2 ครั้งแล้วค่ะไปมาแล้วก็
2: ไปเจอเขาแล้วอ่ะ
1: ครั้งขา
2: ไปเจอเขาแล้วเหรอ
1: ไปเจอเขาครั้งหนึ่ง
2: ไปเจอ
1: ไปที่4 กุมภา
2: ที่ไหนอ่ะที่ไหน
1: เขาครั้งหนึ่งวันที่4 กุมภาปีนี้ค่ะ
2: ที่ไหนอ่ะครับที่ไปเจอ
1: เขาก็บอกว่าคนที่สร้างเนี่ยฮะคุณเบียร์เนี่ยคุณน้องเบียร์เนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้จะทำให้ป้าเสร็จแล้วก็จะส่งให้ป้า
2: ป้าครับป้าครับ
1: โอเค
3: คุณป้าฟัง
1: ไม่เป็นไรค่ะอย่างนั้นแล้วตอนนี้เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปอีกพอไปเขาบอกไปเมื่อวันที่4ก็เลยไปแจ้งความมาไว้ที่โรงพักสมเด็จอะค่ะ
3: ค่ะ
2: กาฬสิน
1: ธุ์ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสมเด็จ
2: สมเด็จที่กาฬสินธุ์เนี่ย
1: ก็เห็นเขาเงียบไปโทรไปเขาก็ไม่รับสายอะไรก็เลยเมื่อวันที่10กรกฎาคมเนี่ยลงไปอีกรอบ
2: คุณป้าครับคุณป้า
3: ป้าวัชรี
1: ที่โรงพ
3: ัก ป้า
2: ต้องให้ผมพูดบ้างแล้วล่ะป้าครับป้าไม่ได้ยินเรา
3: คุณป้าวัชรีคะคุณป้าวัชรีฝนขออนุญาตคุณป้าวัชรีฟังสักนิด
2: ป้าหยุดพูดก่อนนะ
3: ฟังก่อนนะคะ
2: ฟังก่อนนะ
1: ค่ะ
2: จ่ายเงินไปแล้วเท่าไหร
1: ่400,000ค่ะ
2: จ่ายไปแล้ว400,000เคยไปเจอแล้วแต่ที่ไปเจอเนี่ยได้เห็นเขาก่อสร้างจริงๆไหมหรือไปเจอกันอะไร
1: เห็นค่ะเห็นเขากำลังทำให้เขาบอกเนี่ยบ้านป้าหลังนี้นะผมกำลังทำให้เดี๋ยวสิ้นปีนี้ผมจะส่งให้ป้าแล้วเพราะช่วงนี้ผมมีธุระไอ้แบบว่า
2: เอาละได้ละครับป้าครับป
1: ้
2: า
1: ก็ไม่รู้ค่ะ
2: เอาละได้ครับท่านผอ.ฤทธิรอน
4: ครับผม
2: ไอ้เรื่องบ้านนกดาวนี่เข้าใจว่าท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีก็เคยเตือนอยู่เหมือนกันนะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: เรื่องสร้างบ้านเรื่องขายบ้านนกดาวแล้วก็ไม่ได้บ้านนกดาวนะครับหรือว่าได้ไม่ถูกตามที่ได้โฆษณาไว้เนี่ยทั้งสคบ.เราพอมีข้อมูลเรื่องนี้มาบ้างไหมท่านครับเรื่องบ้านนกดาวเนี่ย
4: ครับก็เรื่องนี้ดีเลยครับพี่กนอมแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับคือจะได้เกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังและผู้บริโภคที่ใช้บริการเรื่องสร้างบ้านหรือว่าจ้างเป็นลักษณะของการสั่งสำเร็จรูปนะครับเรียกว่าบ้านนกดาว
2: ครับ
4: แต่คืออย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ถนอมได้เรียนไปเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาพอสมควรแล้วล่ะครับถ้าพูดถึงในพื้นที่ก็เมื่อกี้ครับทางที่ที่คุณวัชรีได้พูดถึงก็คือว่าในอำเภอสมเด็จใช่ไหมครับ
2: ครับ
4: อำเภอสมเด็จก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแต่ที่พี่ถนอมได้ให้ข้อมูลประเด็นก็คือว่ามีผู้บริโภคเนี่ยที่ได้รับความเสียหายจากการไปสั่งซื้อหรือไปว่าจ้างก่อสร้างบ้านนกดาวนะครับแล้วก็มีการผิดสัญญากันสุดท้ายนี่ก็มีการร้องเรียนกันที่สคบนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีนะครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีการให้ข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับความเสียหายจากกรณีการว่าจ้างนะครับสั่งซื้อหรือทำบ้านนกดาวคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยได้มีมตินะครับล่าสุดนี้นะครับรับดำเนินคดีแพ่งเพื่อฟ้องคดีต่อศาลให้กับผู้เสียหายประเด็นก็คือว่าที่พี่ถนอมพยายามจะรบกวนสอบถามเรื่องที่วัชรีเนี่ยเพื่อให้เห็นถึงว่ามีรายละเอียดวิธีการทำอย่างไรนะครับสองคือว่าความเสียหายและพฤติการของผู้รับจ้างเนี่ยเขาได้ดำเนินการบ้างเมื่อแค่ไหนนะครับซึ่งข้อที่จริงถ้าเป็นเรื่องเดียวกันในทำนองเดียวกันอย่างที่ได้เรียนให้ข้อมูลเนี่ยกรณีนี้ท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็ได้คำชับนะครับว่าสคบก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีมติไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่วัชรีอยู่ในหนึ่งในผู้เสียหายนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการว่าจ้างผู้รับเหมานะครับรายเนียมเพื่อสมเด็จนะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วเนี่ยก็สามารถจะยื่นคำร้องหรือว่าประสานไปที่สคบจังหวัดนะครับหรือว่าส่งจดหมายนะครับมาให้สคบเพื่อรับเอกสารแล้วก็ดำเนินคดีในศาลได้ตามกฎหมาย
2: ครับ อันนี้ผมพอท่านผอพูดปั๊บเนี่ยผมลองไปเสิร์ชหาข่าวล่าสุดเนี่ยก็พบว่านี่แหละที่บ้านสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นี่แหละท่านรัฐมนตรีสุภมาศบอกสั่งฟันไม่เลี้ยงผู้รับเหมาแสบหลอกขายบ้านน็อกดาวน์เก๊ที่กาฬสินธุ์ไม่ตรงปกได้แค่โครงผู้เสียหายพุ่งกว่า50รายศูนย์ประมาณ30ล้านสั่งสคบบุกไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเพราะงั้น
4: ใช่ครับ
2: แสดงว่าป้าวัชรีแกยังไม่รู้ข่าว
3: ใช่
2: แล้วก็ยังตามไอ้นุ๊กก็ยังหลอกแกอยู
3: ่
2: ใช่ไหมว่าจะทำให้นี่กำลังทำเนี่ยปลายปีนี้จะส่งให้ป้าจริงๆทั้งหมดหรอเพราะว่าบ้านน็อกดาวน์400,000เนี่ยมันผิดปกติปกติจะ30,000-50,000-60,000-80,000ไม่เกินแสนอะ
3: แสน
2: เพราะมันต้องยกไปประกอบไปหรือยกไปวางถูกไหม
3: ค่ะ
2: แต่นี้มัน400,000มันบ้านใหญ่ทั้งหลังมันคงไปไม่ได้อะ
3: ใช่
2: เพราะงั้นป้าโดนหลอกแน่ๆอย่างนั้นผมเดี๋ยวส่งป้าไปพบท่านผอ.นิติรนะท่านนะ
4: ใช่ครับยินดีเลยครับ
2: เผื่อจะได้เอาเข้ากับเรื่องเดิมที่ท่านสุภมาศสั่งไว้อยู่แล้วเน
4: า
2: ะ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: เพราะว่าตอนนี้คือมีผู้เสียหาย50ราย
2: เออ
3: ค่าเสียหายรวมๆ30ล้านบาท
2: 30ล้านเฉพาะป้านี่400,000แล้วจ่ายเข้าไปหมดแล้วป้าครับ
1: ค่ะ
2: 400,000นี่จ่ายโอนแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช
2: ่โอนไปแล้ว
1: ทุกครั้งเลยค่ะ
2: ป้าเดี๋ยววันไหนป้าสะดวกที่จะไปที่สคบป้าอยู่ตรงไหนของปทุมธานีเนี่ย
1: ป้าตอนบ้านป้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าจะไปที่สคบคุณตำรวจไปหาคุณตำรวจเมื่อวันที่7เนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: ไม่ป้าป้าครับป้าครับป
1: ้าที่ศูนย์ราชการ
2: เดี๋ยวผมจะให้ไปพบท่านผอ.ฤทธิรอนเลยจะได้เอาเข้าไปกับเรื่องเดิมที่สคบ.เขาจะเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียให้สำหรับเรื่องนี้เอ๊ะไม่ทราบมติของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีมติเรื่องนี้เพื่อจะฟ้องไปแล้วหรือยังท่านฤทธิรอนครับ
4: มีมติแล้วครับมีมตินำเรียนท่านพี่ถนอมนะครับแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านว่าคณะกรรมการคุ้มครองมีมติดำเนินคดีแพ่งนะครับกับผู้ประกอบธุรกิจรายนี้นะครับที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งน่าจะเป็นข้อมูลที่ปรากฏตามข่าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียกเงินคืนทั้งหมดเลยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าพฤติการก็คล้ายๆกับที่พี่วัชรีจะพยายามจะเล่าให้ฟังนะครับคือมีการพูดง่ายๆคือสั่งคล้ายๆว่าสั่งของเล็กๆของไม่ตรงปกครับแต่กรณีนี้คือบางรายก็คือรับเงินไปแล้วไปลงเพียงโครงนะครับบางรายรับเงินแล้วไม่ทำอะไรเลยนะครับก็ถือว่าปิดสัญญาก็คบเนี่ยมีมติดำเนินคดีเรียกเงินคืนทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายแล้วก็ค่าเสียหายอื่นถ้ามีนะครับเช่นค่าปรับค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่มีตามกฎหมายนะครับซึ่งอยู่ระหว่างที่จะรวบรวมข้อจริงและพยานหลักฐานเนี่ยเพื่อนำส่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีต่อศาล
2: ครับทีนี้สมมติว่าถ้าดูเจตนาไม่ต้องการสร้างแต่สร้างภาพเพื่อจะหลอกคน
3: ค่ะ
2: นี่กำลังทำอยู่นะเพื่อจะหลอกคนมันจะเป็นความผิดอาญาเรื่องช่อโกงอะไรพวกนี้สคบเราไปถึงตนไหมตรงนั้นไหมหรือถ้าไปเจอเรื่องแบบนั้นสคบเราจะส่งให้อัยการช่วยทำต่อไหมหรือยังไงท่าน
4: คือในประเด็นว่าจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่นี่นะผมก็ฟังดูว่าเหมือนกับมีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้นะครับทั้งที่กองปราบแล้วก็ที่ท้องที่ต่างๆนะครับส่วนผลดำเนินคดีเนี่ยเดี๋ยวสคบประสานดำเนินการต่อให้นะครับว่าจะเป็นความผิดอาญาฐานใดแต่นำเรียนพี่ถนอมและท่านผู้ฟังนะครับเพื่อเป็นข้อมูลด้วยก็คือว่าการให้รับจ้างก่อสร้างบ้านนะครับเช่นทั้งหลังนะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการจ้างในลักษณะของบ้านนอกดาวเป็นบ้านสำเร็จรูปแต่มีวิธีการผ่อนเป็นงวดอย่างเงี้ยเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสมการสัญญานะครับของสคบค
2: ือ
4: ต้องใช้ข้อสัญญาที่มีรายละเอียดและรูปแบบให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
3: ค่ะ
2: ครับบ้านนกบ้านนกดาวก็ครอบคลุมถึงบ้านนกดาวด้วย
4: ครอบคลุมถึงบ้านนกดาวในกรณีนี้มีการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อยู่เข้าข่ายตามประกาศที่ต้องปฏิบัติแล้วก็ส่งมอบสัญญาถ้าเกิดว่ากรณีไม่ส่งมอบสัญญาที่มีรายละเอียดให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะมีโทษทางอาญาด้วยครับพี่หนอมคือจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำและปรับ
2: นักกฎหมายสคบมีอยู่แล้ว
4: ท่านก็สั่งสคบดำเนินการควบคู่กันทั้งการฟ้องเรียกเงินคืนทางแพ่งและการดำเนินการในมิติต่างๆทางอาญาครับ
2: ครับงั้นเดี๋ยวผมขอเบอร์ท่านผอ.ฤทธิรอนให้กับคุณป้าวัชรีเดี๋ยวพรุ่งนี้แกไปจะได้โทรไปหาและจะได้เอาเรื่องเข้ากับเรื่องเดิมที่สคบมีมติเรื่องนี้อยู่แล้วนะจะได้เป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าก็คือไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยโจทย์เดียวคนเดียวกัน
3: ใช่
2: นะก็คือที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์พวกเดียวกันนะป้าครับ เดี๋ยวหลังไมค์จะให้เบอร์โทรศัพท์กับของท่านผอ.ฤทธิรอนแล้วพรุ่งนี้พอป้าไปโทรหาท่านนะ
1: ค
2: ่ะผอ.เลยจะได้เอาเรื่องเข้าระบบของสคบ.แล้วจะได้ฟ้องแทนของป้านะครับ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะแล้วก็
1: ให้ป้าไปที่ศูนย์ราชการใช่ไหมคะ
2: ไปศูนย์ราชการอยู่ชั้นไหนนะท่านผอ.นะชั้น2
4: ที่ศูนย์และคำร้องชั้นหนึ่งเลยครับ
2: ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนะครับศูนย์ในการแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งนะป้านะ
1: ค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านผอ.ฤทธิรอนนะป้านะขอบคุณข้อมูลจากป้าเตือนให้กับผู้บริโภคคนอื่นได้ระมัดระวังป้องกันที่จะไปซื้อบ้านนกดาวอะไรแบบนี้คือถ้าไม่แน่ใจนะถามรายการนี้ก่อนนะ
3: ใช่
2: ผมเชื่อว่าเราจะช่วยยื้อช่วยดึงกันเอาไว้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: เดี๋ยวหลังไมค์เดี๋ยวจะโทรไปแจ้งให้นะป้านะ
3: ค่ะ
2: เพ
3: ราะป้ายังเป็นผู้เสียหายที่ยังหลงเหลืออยู
2: ่
3: หลังจากที่ท่านสุภมาศได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะ
2: ก็พวกนั้นคือพวกนั้นมันยังคุยอยู่ไงพวกหลอกอ
3: ่ะ
2: มันยังหลอกอยู่คุยบอกเอ้ยป้ากำลังทำอยู่นะกำลังทำอยู่นะ
3: ซึ่งป้าไม่รู้เรื่องข่าว
2: ป้าไม่รู้หรอครับ
3: ต้อง 400,000 นะ
2: โอ้บ้านนกดาวเลยตั้ง 400,000
3: จริงๆมันไม่ควรเกินแสนอย่างที่พี่ว่า
2: ไม่ควรแล้วไม่เกิน 35,000 50,000 60,000 ประกอบไปด้วยโน่นนี่ผมชอบดูนะบ้านนกดาวที่พวกสร้างเนี่ยนะ
3: ดูสำเร็จดี
2: ดูสำเร็จดีมีองค์มีแอร์มีห้องน้ำเรียบร้อยไปถึงทำฐานไว้ไปถึงก็วางเลย
3: ใช
2: ่แต่หลายครั้งที่ผมเห็นพี่ตำรวจอยู่คนหนึ่งทางอีสานเหมือนกันนะแกเป็นตำรวจนะแกคงได้รับแจ้งบ่อยแกทำคลิปเตือนเลยระวังคนที่ซื้อบ้านนกดาวจะไม่ได้บ้านทั้งหลัง
3: ค่ะตอบคำถามคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่โทรมาสอบถามเราทางคู่สายนะคุณหงชลบุรีเขาสอบถามเรื่องกยศ.อยากถามว่าถ้าปิดหนี้ด้วยเงินก้อนจะได้ลดหนี้ 3% หรือไม่และถ้าปิดหนี้แล้วจะได้รับใบรับรองว่าหนี้หมดไหมเพราะว่ามีบางเคสเนี่ยปิดหนี้ไปแล้วแต่ทางกยศ.ก็ยังทวงถามเงินอยู
2: ่เอาเรื่องว่าถ้าปิดหนี้และจะได้ลดต้นเนี่ยนี่เขาเรียกลดต้นนะ 3% ไห
3: ม
2: กรณีลดต้น 3% นี่ก็คือพอคุณครบกำหนดเสร็จปั๊บเนี่ยนะครบกำหนดที่คุณจะต้องผ่อนแล้วคุณก็ปิดบัญชีไปเลยไม่ผ่อนอันนี้ได้ลด
3: 3%
2: อันนี้ได้ลดคำถามที่2คือ
3: คำถามที่2คือถ้าปิดหนี้แล้วจะได้ใบรับรองว่าหนี้หมดไหมเพราะมีบางเคสปิดหนี้ไปแล้วกยศ.ยังมีการทวงถามตามหลังมา
2: ก็ให้เขาออกหนังสือรับรองให้ก็ได
3: ้
2: นะครับ
3: เราก็บอกเขาก่อนได
2: ้ถ้าเราปิดเนี่ยต้องมาปิดที่หน่วยงานแล้วไปโอนปิดมันจะไม่ได้ไง
3: ตอบคำถามคุณยงแบบนี้นะคุณฮง
2: หรือถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักเฟซบุ๊กผมมานะให้ลูกก็ได้นะหรือตัวคุณก็ได้นะทักเฟซบุ๊กถนอมอ่อนเกียรติพลมาเดี๋ยวผมส่งเรื่องให้กยศ.เขาคุยกับคุณอีกทีนึง
3: ได้ค่ะ
2: ครับ
3: ไปสายคุณวรุณีต่อเลยจากนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะดังๆหน่อย
2: ครับ
3: คุณวรุณีคะสอบถามมาว่าออมเงินกับกอช.อยากได้บำนาญเพิ่มเหรอคะ
5: อะไรนะคะส่งออมเดือนละ 1,000 ค่ะเป็นเวลา10ปีค่ะครบเมื่อวันที่1มิถุนา69
2: ครับตอนนี้รับเงินออมแล้วหรือยัง
5: เงินออมงวดแรกนะคะเขาเดี๋ยว
2: รับบำนาญหรือยังตอนนี
5: ้มีเงินออมทั้งหมดที่ป้าจะได้147,400 บาทค่ะ
2: ครับ
5: แล้วก็งวดแรกเมื่อวันที่10มิถุนาให้ป้า 1,907 บาทแล้วมีจดหมายมาว่างวดต่อไปตลอดชีพเลยเดือนละ670บาท
2: ครับ
5: ป้าสงสัยว่าไอ้คนที่ออมเดือนละ100บาท
3: ค่ะเ
5: ป็นเวลา10ปีได้บำนาญ600บาทคนที่ออมเดือนละ500บาทเป็นเวลา5ปีไม่ครบนะคะ
2: ครับ
5: ก็ได้600บาทแล้วป้าออมเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา10ปีเกือบ10ปีนั่นแหละค่ะ
2: ขา
5: ดอีก5เดือนเพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าให้งดส่งได้เมื่อมกรา
2: ครับ
5: ปรากฏว่าป้าจะได้เงินบำนาญเดือนละ670บาทป้าก็อยากให้มีระเบียบใหม่ว่าคนที่อายุ70ขึ้นไปต่างก็มีโรคภัยแล้วควรจะให้สมัครใจแบบรับบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้เพื่อจะได้เอาเงินไปในการรักษาพยาบาลตัวเองค่ะ
2: โอเค
5: ป้าหมออายุ82แล้ว
2: ครับ
5: ถ้าคิดคำนวณแล้วร่วม ร่วมเกือบ20ปีจึงจะได้เงินหมดนะคะมีกว่าป้าตายก่อนแน่ๆเลย
2: กลัวจะไม่ได้ป้าครับป้าครับ
5: ครับ
2: มีอยู่2ประเด็นนะเรื่องของคุณป้าเนาะกอช.กองทุนเงินออมแห่งชาติเนี่ยเขามีความเขาประวัตถุประสงค์ชัดเจนนะครับว่าจ่ายบำนาญเท่านั้นจะไม่จ่ายบำเหน็จจ่ายเป็นบำนาญเท่านั้นก็คือว่าถ้าใครที่ส่งถึงส่งครบส่งถึงหมายความว่าสมมติของคุณป้าในส่งถึงคำว่าส่งถึงของผมหมายความว่าป้าจะพอป้าหยุดส่งแล้วเนี่ยนะหมายถึงไม่ใช่ป้าหยุดเองนะหยุดตามเกณฑ์อายุเนี่ยน
3: ะ
2: ป้าจะได้รับไป600กว่าบาทตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตป้าอยู่100ปีก็จะได้ไปตลอดเลยนะ
3: ใช
2: ่แต่อย่างสมมติอย่างที่ผมนี่สมมติให้ฟังนะครับทีนี้อย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมก็ส่งอยู่ผมก็ส่งแต่ว่าผมเพิ่งส่งไงผมเพิ่งส่งมา2ปีของผมนี่ผมมาได้ประมาณสัก5ปีก็หมดแล้วไม่ตลอดชีวิตไง มันอยู่ที่ระยะเวลาของการส่ง
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นของคุณป้าส่งมานานป้าได้ตลอดแต่ผมส่งเพิ่งส่งก็อาจจะไม่ได้แค่เพียง 4-5 ปีคือได้แค่หมดเงิน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ถ้าสมมติเขาจ่ายแค่เดือนละ600ใช่ไห
3: ม
2: พอหมดเงินที่ผมส่งกับที่รัฐเขาสมทบให้แล้วผลประกอบการได้มาเนี่ยพอหมดปั๊บก็จบผมไม่ได้ตลอดอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือให้บำนาญไม่ให้บำเหน็จจะเอามาเป็นก้อนเพื่อมารักษาการเจ็บป่วยผิดวัตถุประสงค์ของโครงการนี้อันนี้คุณป้าก็ต้องเข้าใจนะป้านะว่าเขาต้อง
5: ป้าอยากให้เปลี่ยนระเบียบใหม่ว่าปฏิระเบียบปฏิบัติใหม่ว่าอายุ70แล้วมีโรคกันทั้งนั้นให้เลือกเอาบำเหน็จหรือบำนาญก็ได้เหมือนกบขนะคะใครต้องการบำนาญก็ให้เขารับต่อไปใครต้องการบำเหน็จก็ให้เขารับบำเหน็จเหมือนกบขค่ะ
2: ครับ
3: อันนี้เป็นข้อเสนอของคุณป้า
2: ป้าครับขอบคุณครับป้าครับเป็นข้อเสนอที่น่าคิดครับแต่อย่างนี้ผมพูดไปนิดเดียว
5: น่าคิดมากกบขก็ยังทำได
2: ้เดี๋ยวครับ
5: กอชทำไม่ได
2: ้
5: เมื่อมีความจำเป็น
2: ป้าครับได้ความนะครับผมขอบคุณป้าตามนี้ก่อนเดี๋ยวป้าวางหูได้เลยครับ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจน่าคิดน่ารับฟังแต่มันจะมีเหตุผลของกองทุน
3: ใช่
2: ถ้าทุกคนครบและถอนหมดกองทุนจะอยู่ไหม
3: การบริหารจัดการจะอยู่ยังไง
2: ไม่ใช่การบริหารจัดการน้องฝนมันจะไม่มีเงิน
3: เ
2: พราะครบปั๊บทุกคนเอาเงินก้อนครบปั๊บทุกคนเอาเงินก้อนพอเงินก้อนเนี่ยเหมือนน้ำในโอ่งอ่ะนึกออกมั้ยทุกคนพอครบกำหนดปั๊บทุกคนมาเอาน้ำในโอ่งตักเอาไปหมดเลยของตัวฝนก็ไปพี่ก็ไปแต่น้ำในโอ่งมันก็จะไม่มีไม่พ
3: อ
2: ให้กับคนต่อไปแต่ถ้าบอกว่าให้เธอตักไปทีละขันผมก็ขันนึงตักไปเรื่อยๆๆมีคนเติมเข้ามาก็ตักไปมันก็จะมีทั้งเข้าทั้งออก
3: ผันเข้าผันออก
2: แต่ถ้าไปเอามาทั้งก้อนน้ำก็จะหมดโอ่งเร็วอันนี้ประเด็นหนึ่งนะ
3: ค่ะ
2: ประเด็นที่สองที่ป้าเสนอเนี่ยผมได้คิดเรื่องนี้มานานแล้วมันคือคนที่ทำสวัสดิการไว้กับภาครัฐอ่ะเงินที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการว่าถ้าเขาเสียชีวิตแล้วค่าทำศพค่าปลงศพเขาจะได้กับทายาทถูกไหม
3: ค่ะ
2: แล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้คนสูงอายุเนี่ยคนที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาไม่มีทายาทตั้งเยอ
3: ะ
2: หรือเขามีแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่กับลูกหลานหรือคนโสดเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยกับการที่จะปรับให้สวัสดิการที่ว่าทำไว้แล้วเป็นให้กับคนเป็นแต่คนตายไม่ได้ใช้เนี่ยปรากฏว่าไอ้คนตายที่ทำส่งมาทุกเดือนถูกหักทุกเดือน
3: อ
2: ่ะแล้วพอปรากฏว่าไอ้ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ย
3: ไม่ได้ใช้
2: เขาไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ทุกทรมานอาหารก็ไม่มีเนี่ยแต่พอตายปั๊บไอ้คนที่ไม่ได้เลี้ยงดูเขาเลยนะบางทีนะก็มาได้ใช้เงินก้อนนั้นไปเอาเงินก้อนนั้นมาให้เขาก่อนที่เขาจะตายได้ไหม
3: อันนี้ข้อเสนอพี่มาตั้งนานละ
2: ผมพูดเรื่องนี้มานานแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วเป็นสังคมที่คนอยู่คนเดียวคนโสดมากขึ้น
3: ถูกค่ะ
2: เอาเงินสุดท้ายมาให้กับคนที่เขาทำนั่นแหละอย่างน้อยก็สักก้อนหนึ่งก่อนก็ได
3: ้
2: สัก 70% ก็ได้หรืออีก 30% ไว้ค่าปลงศพ
3: แต่นี่เป็นข้อเสนอนะก็จะท้อไปยังหน่วยงานต่าง
2: ๆไ
3: ปถึงกอช.ด้วย
2: ต้องทบทวนให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุและคนเป็นโสดมากขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: อยู่เดียวมากขึ้น
3: ค่ะก็เป็นเสียงสะท้อน
2: คนทำไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ทำอ่ะ
3: ถูกรวมถึงกองทุนอื่นๆด้วยนะกองทุนประกันสังคมที่พี่ก็เคยเสนอเหมือนกัน
2: ใช่
3: เรื่องบำนาญบำเหน็จบำนาญชราภาพทุก
2: ราชการอะไรเงี้ยนะครับ
3: ใช่ค่ะอ่ะก็เป็นเสียงสะท้อนหนึ่งเสียงนะคะไปสายคุณลุงสอนต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสอนคุณลุงสอนยังอยู่ไหมคะ
6: ครับกังคุณอยู่ครับ
3: คุณลุงสอนอายุ72ปีแล้วจากนครราชสีมาคุณลุงสอนสอบถามมาว่าเขาจะเอาเงินเข้าให้ทางพร้อมเพลย์400บาทในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่หรือไม
6: ่ครับ
3: คุณลุงสอนได้ยินได้ฟังข่าวนี้มาจากไหนฮะ
6: อ๋อกับคนที่มีบัตรประชารัฐเหมือนกันนะครับ
3: 400บาท
2: แล้วเงินเข้าแล้วยังล่ะ
6: เข้าแล้วครับไม่ว่านี่ผมไปเอาสมุดไปปรับมันเข้าผมก็เลยเบิกครับครับ
2: ได้เท่าไหร่ได้100หรือได
6: ้400บาทครับเขาให้ตั้งแต่เดือนมีนามาเดือนละ100มาถึงเดือนมิถุนาแล้วครับ
2: แล้วลุงมีประเด็นอะไรจะถาม
6: ตอนนี้คือวันที่ผมถามน่ะมันยังเงินยังไม่ออกครับผมถามตั้งแต่วันก่อนแล้วที
2: ่โทรไปพอดีรายการเราหยุดไปเนาะอันนี้คือเอา
6: ที่นี้ผมอยากถามคุณถนอมอันนี้เพื่อเป็นความรู้นะครับ
2: ครับ
6: อย่างสมมุติว่ามีญาติกันถือโฉนดที่ด
2: ินเดี๋ยวลุงเดี๋ยวลุงใจเย็นผมเคยถูกคนด่าจริงแล้ว
3: เรื่อง
2: เงินก้อนเนี้ย
3: สวัสดิการเหรอ
2: ใช่ผมเป็นคนโพสต์คือตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาบอกว่าเขาจะช่วยคนที่มีรายได้น้อย
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีรายได้น้อยนะครับให้เดือนละ100บาท4เดือนก็400ให้ตามช่วงอายุถ้าใครที่ผ่านมาแล้วก็ตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาของลุงได้ทีเดียว400ไงทีนี้ถ้าคนก็เกิดมิถุนากรกฎาเขาอาจจะได้200ก่อนแต่ยังไงเขาก็ได้อีกเดือนต่อไปก็ได้อีก100จนกระทั่งครบ400เหมือนกันแต่ของคุณลุงนี่ครบ400เลยเพราะลุงเนี่ยมันก
3: ็
2: นับตั้งแต่มีนาถูกไหมครับลุง
6: ครับถูกต้องครับ
2: ทีนี้ผมก็โพสต์เรื่องนี้ออกไปบอกว่ารัฐบาลใช้เงินภาษีบาปช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย400บาทคนที่ไม่ฟังอีราค่าอีรมไม่รู้เรื่องไม่รู้ราก็ด่าหาว่าผมเนี่ยดูแคลนหาว่าพูดเรื่องเงินภาษีบาปอะไรผมก็ต้องขุดมาให้เขาฟังเลยบอกภาษีบาปมันเป็นภาษาที่เป็นซินแท็กซินภาษาอังกฤษแปลว่าบาปแท็กแปลว่าภาษีบาปภาษีบาปคือภาษีที่เรียกเก็บจากอะไรรู้ไหม
3: ค่ะ
2: เหล้าบุหรี่ซึ่งอย่างเนี้ยคนเขาเรียกว่าคนบาปอ่ะที่ไปบริโภคสิ่งเหล่านี้น
3: ะ
2: แล้วถูกเก็บภาษีพอเก็บภาษีเสร็จปั๊บเนี่ยได้เงินมาเนี่ยเขาจะไปหักเข้ากองทุนต่างๆ1กองทุนไทย PBS ได้ 2,000 ล้านต่อปีเห็นไหมหักจากภาษีบาปนี่แหละถ้าไปตรงนั้น 2,000 เข้าไปสสสประมาณ 4,000 กองทุนการกีฬาแห่งประเทศไทยประมาณ 4,000 ล้านไม่ใช่บาทนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะครับแล้วก็มาเข้ากองทุนของเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ย
3: อีกเท่าไหร่ฮะ
2: ก็ไม่ได้ก็ประมาณ 4,000 เหมือนกันแต่นี่พอเขาเก็บพอมันได้มาปั๊บเนี่ยเขาก็มาประกาศจ่ายให้เป็นระยะมาเติมให้จากสิทธิ์ที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้300บาทพอมีเงินจากภาษีบาปตรงนี้เข้ามาปั๊บเนี่ยพอได้ปั๊บเขาก็เลยมาเติมให
3: ้
2: นี่คือสิ่งที่ได้จากภาษีบาปคุณลุงต้องทราบนะว่าอันนี้ไม่ใช่เงินจากสวัสดิการทั่วไปนะแต่ได้มาจากคนกินเหล้าสูบบุหรี่เขาจึงเรียกว่าภาษีบาปและในต่างประเทศก็เรียกว่าภาษีบาป
3: ซินแท็ก
2: แล้วก่อนที่มีการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรเขาก็พูดถึงว่าภาษีบาปแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยหาว่าดูแคลนว่าภาษีบาปเอาเงินภาษีบาปมาจ่ายผู้สูงอายุไม่ใช่
3: คือคนที่ไม่รู้ที่มาที่ไป
2: ไม่รู้ที่มา
3: จะไม่เข้าใจคำว่าภาษีบาป
2: ว่าผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะว่าเราเรียนรู้ศึกษาเรื่องนี้มานะครับเพราะงั้นในนี้เข้าใจนะว่าคุณลุงเข้าใจแล้วนะว่าเงินที่ลุงได้400เนี่ยมาจากเงินอะไร
6: ภาษีบาปครับ
2: มาจากคนกินเหล้ากินเบียร์สูบบุหรี่นั่นแหละครับคุณลุงก็ เรียกทั่วไปว่าภาษีบาป
3: แต่คนฟังรายการแล้วคงจะเข้าใจแล้วล่ะ
2: นะไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นดูแคลนคนเฒ่าคนแก่นะไม่ใช่
3: ค
2: ่
3: ะ
2: นะอันนี้เข้าใจเนาะต้องอธิบายความนิดนึงอ่ะทีนี้ลุงจะถามอีกเรื่องนึงสุดท้ายเรื่องจะถามว่า
6: ลุงจะถามว่าอย่างถ้าสมมติว่ามีญาติกันถือโฉนดที่ดินเอาไว้แล้วเรามีชื่ออยู่นั้นแต่เขาไม่แบ่งสักทีนี่จะทำยังไงครับเขาเป็นคนถือโฉนด
2: โฉนดมีชื่อ2คนใช่ไหมครับ
6: ครับ
2: โฉนดมีซื่อ2คนแล้วไม่ยอมแบ่งแยกใช่ไหมครับ
3: แล้วโฉนดอยู่กับเขา
6: เขาถือไว้นานแล้วครับ
2: ในโฉนดที่ดิน1แปลงมีชื่อร่วมกันอยู่2คนนะครับก็ทวงไปก็ไม่ยอมแบ่งแยกสักทีใช่ไหมครับคุณลุงถ้าไม่ยอมแบ่งเนี่ยนะครับโน่นแหละอาจจะต้องไปร้องศาลไปร้องศาลให้ศาลสั่งให้แบ่งให้แบ่งทีนี้ถ้าแบ่งกันแบ่งไม่ได้ก็บอกว่าก็ขายเอาเงินมาแบ่งและทีนี้การขายนี่น้องฝนมันจะมีต่อไปน
3: ะ
2: สมมติเรามีชื่อกันอยู่สองคนบอกขายเอาเงินมาแบ่งเนี่ยเราก่อนที่จะขายบุคคลภายนอกเนี่ยเธอจะซื้อส่วนของฉันไห
3: ม
2: เขาให้ดังนี้ก่อนนะเธอจะซื้อส่วนของฉันไหม
3: ค่ะ
2: เอาไหมถ้าเอาก็คือขายกันเองก่อนมันจะได้ไม่ตกไปบุคคลภายนอกไงเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราขอแบ่งและเขาไม่ยอมแบ่งต้องใช้สิทธิ์ทางศาลครับคุณลุง
6: ครับ
2: เข้าใจแล้วนะสวัสดีครับ
6: ครับครับ
2: ครับแบ่งเวลาคนอื่นด้วยนะ
3: ค่ะก็เรื่องที่ดินถ้าเจรจาไม่ได้ก็ต้องทำวิธีนี้ใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าเขาดื้อไงเขาไม่แบ่งอ่ะ
3: แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าทนาย
2: ก็ต้องเสียครับ
3: เพราะเราตกลงกันไม่ได้
2: ใช่
3: แม้ว่าเป็นญาติกันก็เหอะนะ
2: เอ้าถ้าคนตกลงกันได้หมดแล้วทนายจะมีไว้ทำอะไรน้องฝน
3: ไม่งั้นก็ทนายต้องตบยุงเล่นนะไปสายคุณพิกุลต่อเลยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
3: คุณพิกุลจากอุบลราชธานีมีปัญหาเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องที่ดินทำกินอยากปรึกษาประเด็นไหนอย่างไรคะ
7: อยากปรึกษาที่ว่าทนายเขาบอกว่าบอกมาวังวัดออกสู้คดีสุดท้ายแล้วชนะแล้วเขาแบ่งแยกคนละแปลงละแปลงมันมี4แปลงใช่ไห
3: ม
7: 4แปลงอ่ะ1ได้6ได้คนหนึ่งได้ที่แม่พี่คุณได้นี่4ได้ใต้ที่ว่างเปล่าหัวอะไรไปนานนั้นเขาบอกว่าจะออกให้เขาไม่ออกให้เขาบอกออกไม่ได
2: ้ครับถูกต้องแล้ว
7: จ้ะแม่พี่คุณก็ไม่ว่าอะไรหรอกใต้4ไร่แม่พี่คุณน่ะเขาบอกว่าประเมินของแม่พี่คุณ13ไร่เขาให้แม่พี่คุณนี่เสีย 66,000
2: อ้อเอางี้
7: คนน่ะ
2: จะถามว่าอะไรอะครับจะถามเรื่องอะไรอะครับ
7: จะถามว่าเขาจะได้เงินอีกทนายน่ะเขาบอกว่าเขาจะอายัดที่ดินแม่พี่กุลที่หัวไร่ไปนาที่ไม่ออกโฉนดไม่ได้น่ะ
3: ใครจะเก็บเงินแม่พี่กุลเพิ่มนะคะ
7: ทนาย
2: เขาจะเก็บเพราะว่าเป็นค่าจ้างในการว่าความใช่ไหม
7: ว่าความเขาบอกว่าว่าความเสร็จแล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ที่ดินถ้าไม่ได้ไล่ที่ดินออกโฉนดแล้วเขาไม่ว่าไม่เก็บเงินเขาจะคืนเงินให
2: ้อย่างนี้ครับป้าผมพอน่าจะประมาณนี้ไหมว่าบางทีเนี่ยทนายเนี่ยเวลาไปทำคดีที่เกี่ยวกับมรดกหรือที่ดินเนี่ยน้องฝนสมมติเธอมีทรัพย์สินมรดกมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเน
3: า
2: ะ
3: พี่เป็นทนาย
2: แปลงใหญ่ๆนะพี่เป็นทนายก็ตกลงกันว่าเอางี้นะถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วชนะแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องฝนจะโอนแบ่งที่ดินให้ทนาย
3: ให้สักหน่อยไหมใช่ไหมทนายเขามาทำความ
2: ตามตกลงตามตกลงไหมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะมีกฎหมายจรรยาบรรณอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไปทำอะไรเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะแบบนี้ได้แต่ต้องไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่ผมไม่ใช่ทนายแต่ว่าก็พอจะรู้อยู
3: ่
2: ว่ามันมีข้อต้องห้ามอยู่ไม่งั้นแบบได้มาครึ่งตกลงกันคนละ50-50อย่างนี้ไม่ได้
3: ใช
2: ่ทำคดีแบบนี้ไม่ได้นะเพราะมันกลายเป็นผู้มีส่วนได้เสียงไงเนื้อออกมาแต่ว่านั้นก็เหมือนกับว่าค่าตอบแทนต้องไม่เกินเท่าไหร่ 2% หรือเท่าไหร่นี่แหละของป้านี่ตกลงเป็นแบ่งที่ให้เขาหรือว่าเป็นจ่ายค่าจ้างว่าความ
7: จ่ายค่าจ้างค่ะจ่ายค่าจ้าง
2: ทีนี้ป้าครับผมไม่อาจจะแนะนำนะเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นข้อตกลงของผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างคือทนายความตกลงกันยังไงก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงซึ่งได้มีสัญญาว่าจ้างกันไหมครับป้ามีหรือไม่มี
7: มีค่ะ
2: ถ้ามีสัญญาว่าจ้างก็ต้องทำตามข้อตกลงถ้าตกลงกันยังไงก็จ่ายตามนั้นถ้าเขาจะมาเรียกเพิ่มเราปฏิเสธที่จะไม่จ่ายได
7: ้เขามาเรียกเพิ่มนั่นแหละ
2: ถ้าเขามาเรียกเพิ่มก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายครับคุณป้าและถ้าป้าเห็นว่ามันไม่ยุติธรรมป้าสามารถที่จะร้องไปที่สภาทนายความได้ผ่านสายด่วนของสภาทนายความมาน้องฝน
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวน้องฝนดูเบอร์ให้สายด่วนก็ได้ว่าเอ๊ะทำไมมาเรียกเราอีกในเมื่อเรามีสัญญาจะไป
7: บอกว่าเขาบอกว่าทำไมยืมเงินเขาคนที่ได้โฉนดใช่ไหมคนน้องกับลูกของคนน้องของสองคนน่ะเขาได้โฉนดเขาออก6 ไร่ 6 ไร่
2: ของป้าเนี่ยได้มาแล้วใช่ไหม
7: ของป้าได้สี่ได
2: ้โอนมาแล้วใช่ไหม
7: ยังเลยยังไม่เสร็จเขามาวัดแบ่งแยกมาแล้วของเขาได้หกไร่ของน้องอีกคนหนึ่งเขาได้6 ไร่ของป
2: ้
7: าได้สี่ไร่
2: เอาละป้าคุณป้าครับคุณป้าครับในเมื่อมีสัญญาว่าจ้างก็จ่ายตามสัญญา
3: แต่ถ้าเกิน
2: แต่ถ้าเขาจะมาเรียกเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ต้องดูว่ามันเป็นไปตามสัญญาไหมถ้าเป็นก็ต้องว่าตามสัญญาเพราะว่าเขาทำสัญญาผมว่าก็ทำถูกแล้วเนาะถ้าป้าเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ไหมป้า
7: จ้า
2: ทำไมต้องมาเรียกป้าเพิ่มอีกนอกเหนือสัญญาใช่ไหมป้าโทรไปที่สายด่วนของสภาทนายความ
3: 1167ค่ะ
7: เขาบอกว่าป้าคนที่ได้โฉนดเขาว่าเขาเสียไป 30,000 แล้วคนก็ได้ไม่โฉนดนะครับนศ3ก็จะออกนศ3ให้เขาว่ามาเดินนักวัด
2: คุณป้าครับคุณป้าครับ
7: โฉนด
2: คุณป้าอยู่อำเภออะไรจังหวัดอุบลราชธานี
7: จังหวัดอุบลนี่แหละค
3: ่
7: ะ
2: อยู่อำเภออะไรอะครับ
7: อำเภอเมือง
2: อำเภอเมืองถ้าอย่างนั้นคุณป้าไปที่สภาทนายความที่จังหวัดอุบลหรือไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์เอาสัญญาว่าจ้างเนี่ยให้อัยการช่วยดูให้หน่อยนะครับมันจะได้เกิดความเป็นธรรมทั้งเราและก็ผู้รับจ้างคือทนายเพราะข้อเท็จจริงไม่ปรากฏชัดเขาอาจจะทำผมว่าเขาทำนอกเหนือไม่ได้หรอก
3: ใช่เพราะว่า
2: จะไปอายัดอะไรต่างๆมันไม่ได้เขาทำไม่ได้มันมีจรรยาบรรณอยู่ด้วยนะป้านะจะเข้าใจไม่ตรงกันยังไง
7: เขาของป้านี่
2: ป้าครับไม่คุยต่อนะป้านะเดี๋ยวจะคุยแล้วจะพาดพิงนะครับเอาหนังสือสัญญากับสิ่งที่ป้าบอกว่ามีการเรียกร้องเพิ่มเติมนอกเหนือสัญญาไปพบอัยการให้อัยการช่วยดูให้นะป้านะ
7: เขาจะอายัดที่ดินป้าที่ว่างเปล่าที่หัวไร่ปนาออกสนวนไม่ได้เขายึดได้อันเขา
2: ผมตอบได้ผมถ้าประเด็นนี้ผมตอบป้าได้เลยเขาอายัดอะไรไม่ได้เพราะที่หัวไร่ปลายนามันมีเอกสารสิทธิ์จะไปอายัดตรงไหนเล่า
7: เขาบอกว่าจะอายัดไว้ที่อายัดไว้ว่าเป็นที่
2: ไม่ได
7: ้
2: มันไม่มีเอกสารสิทธิ์จะการอายัดเนี่ยนะการอายัดท่านจะต้องอายัดโดยกฎหมายเนี่ยผลตามกฎหมายต้องไปอายัดที่กรมที่ดินที่สำนักงานที่ดินทีนี้ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินเขาก็ทำอะไรไม่ได้
3: คุณป้าต้องฟังที่
2: ป้านะต้องผมต้องคุยตามนี้แหละครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: เอาสิ่งที่เขาอาจจะขู่ป้าให้กลัวแต่ว่าโดยความว่าถ้าอายัดที่หัวไร่ปลายนาอายัดที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์มันจะอายัดกับใคร
3: อายัดไม่ได้
2: อายัดไม่ได้
3: เพราะมันไม่มีเอกสาร
2: ไม่มีใครรับอายัด
3: ใช่คุณป้าชัดเจนแล้วนะคะไปอัยการหรือแล้วก็สภาทนายความให้เบอร์ไปเมื่อสักคร
2: ู่ใช่ใช่
3: นะคะไปสายคุณหงต่อเลยสวัสดีค่ะคุณหง
8: สวัสดีครับ
3: คุณหงจากสุรินทร์คุณหงสอบถามมาว่าลูกชายถูกฟ้องเรียกส่วนต่างเช่าซื้อรถยนต์เหรอฮะ
8: ครับผม
2: เรื่องฮิตเลยเรื่องนี้น้องฝน
3: ถูกฟ้อง
2: ใช่ไหม
3: เรียกเรามาเยอะเช่าซื้อ
2: เรียกมาเท่าไหร่อะครับ
8: ส่วนต่าง200,000ไม่คุ้มคม209,000ครับ
2: 209,000ถูกฟ้องแล้วใช่ไหม
8: อันนี้เขาได้ไกลเกลี่ยก่อนครับ
2: ถูกฟ้องแล้วแล้วก็ศาลมีหมายมาถึงบ้านแล้วแล้วก็ให้ไกลเกลี่ยนัดไกลเกลี่ยวันที่เท่าไหร
8: ่27กรกฎาคมครับ
2: ศาลจังหวัด
8: สุรินทร์ครับ
2: สุรินทร์นะครับศาลจังหวัดสุรินทร์ทีนี้ถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าที่เขาฟ้องแล้วก่อนฟ้องเนี่ยเขามายึดรถไปหรือเราเอารถไปให้เขา
8: เขาตามมาเอาครับ
2: เขามายึดเรียกว่ามายึดนะหลังจากที่ค้างค่างวดกี่งวด
8: 3งวดติดครับ
2: 3งวดติดแล้วก็ทำหนังสือบอกเลิกมาอีก30วันใช่ไหม
8: เขามีหนังสือบอกว่ามาบอกเลิกสัญญาคร
2: ับ ก็ครบถ้วนเข้าเกณฑ์นะครับเพราะว่าถ้าเราผ่อนรถไม่ไหวในน้องฝน
3: ค่ะ
2: นะกฎหมายสคบเมื่อกี้เพิ่งคุยพอฤทธิรอนนะครับการธุรกิจเช่าซื
3: ้อ
2: รถยนต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยประกาศของสคบนั่นก็หมายความว่าถ้าไฟแนนซ์นะครับผู้ให้สัญญานะครับกับผู้เช่าซื้อเนี่ย ้าผู้เช่าซื้อขาดส่งงวดกับไฟแนนซ์งวดนี้หมายความงวดเดือนน
3: ะ
2: ไม่ใช่15วัน7วันน
3: ะ
2: งวดนี้ในความหมายว่างวดเดือนถ้าคุณขาดส่งค่างวด3เดือ น3เดือนนะ
3: ติดกัน
2: ต้องติดกันนะ
8: ไม่ใช่
2: ส่งเดือนเว้นเดือนนะ
3: 3
2: เดือนติดต่อกันพอครบเข้าเงื่อนไขปั๊บเนี่ยสคบบอกว่าไฟแนนซ์ให้ไฟแนนซ์ทำหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อทราบให้ชำระหนี้ทั้งหมดนะครับภายใน30วัน
3: ต้องแจ้งนะ
2: ต้องแจ้ง
3: แจ้งเป็นหนังส
2: ือต้องทำหนังสือแจ้งนะครับให้ชำระหนี้ภายใน30วันก็แปลว่า3เดือนแล้วเนี่ยหนังสือฉบับนี้มาพอมาปั๊บบอกให้ภายใน30วันอีกก็รวมแล้ว4เดือน
3: ใช่
2: เพราะ4เดือนเนี่ยแสดงว่าเราค้างค่างวดถูกต้องไ
8: หมครับผม
2: ค้างค่างวดค้างกี่งวด
8: 3งวดครับ
2: ค้าง3งวด
3: 3เดือน
2: 3งวดอันนั้นแหละก็คือครบโอเคแล้วก็เอารถไปเขามายึดรถอยู่ในสภาพดีไหม
8: รถมีการตกแต่งครับ
2: ตกแต่งด้วยใช่ไหมถ่ายรูปถ่ายคลิปเอาไว้ไหมรถ
8: ไม่ได้ถ่ายไว้คร
2: ับ ไม่ได้ถ่ายก็มายึดลากออกไปเลยไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเลย
8: ครับไม่ได้ถ่ายเขาเป็นคนน
2: ั้นแล้วพอเขาไปขายเนี่ยก่อนขายเขาทำหนังสือแจ้งไหม
8: ก็มีการทำหนังสือแบบเข้าบริษัทสมุนเลยคร
2: ับ ไม่พี่นี่ผมถามในข้อของสคบทั้งหมดเลยนะไม่ทำไม่ได้นะ
3: ใช่
2: หนึ่งก่อนยึดต้องทำหนังสือบอกเลิกแล้วก็2พอยึดไปแล้วนะครับถ้ามีคนค้ำต้องแจ้งคนค้ำด้วยนะ
3: uh-huh.
2: ถ้ารถนั้นมีคนค้ำต้องแจ้งคนค้ำด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก่อนขายก็ต้องแจ้งด้วยนะว่าจะก่อนขายจะขายเมื่อไหร่ขายที่ไหนขายราคาเท่าไหร่ก็ต้องแจ้งนะ
3: 3กรณีนะ
2: พอแจ้งเสร็จปั๊บเนี่ยขายแล้วปั๊บก็ต้องแจ้งอีกทีนึงนะ
3: 4รอบละ
2: เราเฉยไม่สนทั้งหมดนะแจ้งก็แจ้งไปไม่สนเจอหมายศาลเนี่ยก็โดนไป

0: เขาสมมุติว่าเขายอมถ้ายอมก็ตกลงกันได้จะผ่อนต่อหรือจะจ่ายเลยปิดนะครับกับ2ถ้าเขาไม่ยอมถ้าเขาไม่ยอมก็ถือว่าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จนั้นๆเอาความทั้งหมดกลับมาแล้วไปหาทนายไปหาทีหลังครั้งแรกยังไม่ต้องเดี๋ยวถ้าไปตั้งแต่ครั้งแรกเขาเรียกตังค์เราครั้งแรกแต่เหตุนี้ควรมีทนายในที่สุดถ้าไกล่เกลี่ยไม่สำเร็จแล้วเราไม่รับข้อเสนอเขานะถ้าไม่สำเร็จควรจะมีทนายเพราะ2,900ที่เรียกกับค่าจ้างทนาย 2-30,000 คุ้มครับคุ้มแน่
1: ๆงบยอดเงิน 2,900 ต้องจ้างทนายที่เสียตังค์ไหมต้องเสียตังค์
0: ต้องเสียตังค์จ้างทนายแต่ว่าคุ้มสมมติจ้างไปสัก 30,000 นะค่าทนายความ 30,000 เนี่ยเรียก 2,900 ศาลได้จ่ายแสนเดียวคุ้มไหม
1: ก็ลดไปตั้ง 100,000
0: จ่าย 150,000 คุ้มไหม
1: คุ้ม
0: แต่ถ้าไม่มีทนายเราก็ไม่พบก็ไม่เป็นแล้วเขาก็เรียกเอาสูงๆเยอะๆไม่กล้าพูดกับเขา
1: ก็ไปไม่ถูกทาง
0: ไปไม่ถูกเขาว่ายังไงว่างั้นหรือมาแบบมั่วๆงงๆกลับมาบ้านปั๊บก็ไม่มีจ่ายไม่มีจ่ายเดี๋ยวก็จะตามมายึดทรัพย์เอา
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นไปคุยก่อนถ้าได้ความนะได้ความเป็นที่พอใจคือต้องลดลงมาอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก่อนเลย2,900เหลือแสนหนึ่งก่อนเลยอ
1: ่
0: ะแล้วค่อยดูที่จะขยับขึ้นหรือขยับลงแล้วถ้าพอใจก็จบตามนั้นแต่ถ้าไม่ใช่กลับมาตั้งหลักก่อนนะเพราะเดี๋ยวนัดต่อไปเขานั่นอีกแล้วนัดต่อไปหาทนายเอางั้นนะพี่หงนะ
2: ผม
0: เอาอย่างนั้นนะครับแล้วก็พูดกล้าพูดกล้าต่อรองแต่การพูดของเราอย่าพูดด้วยปากเปล่าต้องมีเอกสารนะรถเราซื้อมากี่ปีสภาพรถเราเคยถ่ายรูปไหมเราไปเสียค่าตกแต่งรถมาเป็นเงินเท่าไหร่
1: ใบเสร็จอะไรต่าง
0: ๆใช่
1: เก็บให้หมด
0: เอาไปเป็นประโยชน์ในการต่อรองลดส่วนต่างลงมาได้ครับ
1: ค่ะสวัสดีพี่หงค่ะพี่หงคะ
0: ครับ
2: ได้คร
0: ับ ตามนี้นะสวัสดีครับ
2: ครับผม
1: พอจะเข้าใจเน
0: า
1: ะ
0: คือถ้าผ่อนรถไม่ไหวเนี่ยกลั้นใจนิดหนึ่งหาเงินมาปิดค่างวดใช่ปิดไอ้ที่มันนั้นอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยก็เอารถไปคืนพอรถไปคืนเขาฟ้องแล้วไปสู้ประเด็นว่าไม่ต้องจ่ายเพราะว่าศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาว่าถ้ารถไปคืนในสภาพที่ดีนะไม่ใช่บุบปิดบูบี้แล้วไปคืนนะ
1: แต่กรณี
0: ไม่ต้องจ่าย
1: มีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นไหมคะใช้เท่าที่มีคือถ้าเกิดมีไม่เพียงพอก็ไม่ต้องไปซื้อไหมคะ
0: ก็นั่นคือดีที่สุด
1: ใช่ไ
0: ม่ก่อนนี้ดีที่สุด
1: ไปสายคุณสมหมายต่อเลยค่ะคุณสมหมายคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณสมหมายจากอุบลราชธานีหย่ากับภรรยาแต่ยังไม่ได้แบ่งทรัพย์สินกันเหรอฮะ
3: คืออย่างนี้ครับผมตอนผมกดเกษียณเนี่ยผมก็แฟนก็ไปซื้อที่อุบลญาติพี่น้องรวมกัน
1: ค่ะ
3: พอซื้อรวมกันเสร็จผมก็ลงมือทำนะครับคุณทำเป็นบ่อตกปลาทำเป็นร้านอาหารทำเป็นรีสอร์ททำอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
3: แล้วเสร็จแล้วผมทำเริ่มทำมาปี64พอ66ผมก็หย่าจดหย่าเพราะว่าผมได้แฟนเก่าหย่าไปแล้วได้แฟนใหม่จดทะเบียนเพราะแฟนคนนี้ที่อุบลเนี่ยแล้วพอ66ก็หย่ากันพยากันเสร็จชื่อทุกอย่างเป็นชื่อเขาหมดไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรเป็นชื่อเขาหมดผมมีปัญหาให้สาบแต่จะทราบว่าอย่างผมมีลูกติดกับเมียเก่า3คนเขามีลูกติดของเขา2คนอย่างเงี้ย
0: ลูกเธอลูกฉัน
3: พอผมหย่าแล้วเนี่ยลูกสาวผมจะทำไงให้ลูกสาวได้สมบัติตรงนี้ได้บ้างครับผม
0: ลูกเราใช่ไหม

0: ใช่เนาะแล้วตอนที่ไปหย่ากันเนี่ยใครขอหย่าล่ะใครชวนหย่า
1: ที่หย่านั่นแฟนขอหย่าเนื่องจากว่าผมมีผมรู้เท่าถึงการเรื่องภาษีทำงานปีนเกิน1.8 ล้านอะไรเงี้ยทางนู้นก็แจ้งมาว่า
0: หย่าการเมืองอะไรทั้งนั้นหย่าเรื่องภาษี
1: แฟนเขาก็บอกทางนี้เขาจะโดนไปด้วย
0: ก็เลยหย่า
1: แล้วขอหย่าผม
0: พี่ไม่รู้ผมก็ไม่ถามก็ไม่ได้ตกลงพี่เลิกจริงไหมหรือยังอยู่ด้วยกันเนี่ย
1: เอาอยู่ด้วยกันครับพี
2: ่ไม่กับภรรยาเก่านะ
1: ภรรยาใหม่ครับภรรยาใหม
2: ่แต่ภรรยาเก่าในปี66คือหย่ากันไปแล้ว
1: ภรรยาเก่าผมหย่ากันตั้งนานเลยฮะแต่ว่าภรรยาใหม่ผมจดเงินว่าก็ปี53
2: แต่พี
0: ่เดี๋ยวสิพี่ตกลงพี่มีเมียกี่คนเนี่ย
1: ปัจจุบันคนแรกมีลูก3คนแล้วก็หย่ากัน
0: เอาไอ้นั้นไม่ต้องพูดไงเอาคนที่2นี่แหละที่พี่ถามนี่แหละ
1: คนที่2ไม่มีลูกฮะมีแต่ลูกติด
0: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วพี่หย่ากันแล้วใช่มั้ยคนที่2เนี่ย
2: คนแรกหย่าแล้ว
0: คนที่2หย่าหรือยัง
1: หย่าด้วยกันแล้วครับผม
0: คนแรกนั้นเลิกกันแล้วเหมือนกันใช่มั้ย
1: ใช่ครับผม
0: แล้วคนที่2นี่ก็หย่าแล้วใช่มั้ย
1: ใช่หย่ากันแล้วครับหย่าปี66
0: หย่าหมดทั้งของคนเนาะแต่ว่าไม่ได้แบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สินถามว่าไงพี่ท่านถามว่าถามว่า
1: ที่ผมจะตอบถามคือถ้าผมเป็นอะไรไปที่ผมทำที่ลงมือทำที่อุบลเนี่ยโดยจะเป็นชื่อแฟนหมดเนี่ยแล้วผมจะทำไงให้ลูกผมที่ลูกติดผมเนี่ยพอจะได้สมบัติตรงนี้ได้มั้งได้บ้างไหม
0: มันไม่เกี่ยวกับลูกพี่อะครับมันไม่เกี่ยวกับลูกเขามันไม่เกี่ยวกับลูกพี่เอาตรงนี้ก่อนนะ
1: คร
0: ับเนี่ยที่ผมถามว่าตกลงแล้วพี่กับภรรยาที่จดทะเบียนที่บอกไปจดหย่ากันเนี่ยยังอยู่ด้วยกันไหม
1: ก็ยังไปมาครับผมทำงานเทศอยู่ขึ้นลง
0: ก็ยังอยู่ด้วยกันนั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอทะเบียนหย่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเกรงว่าเราจะมีส่วนในทรัพย์ตรงนั้นไหมคือโดยหลักแล้วพี่ก็มีครึ่งหนึ่งเขาก็มีครึ่งนึง
1: ครับ
0: นะเพราะงั้นมันก็เป็นส่วนคนละครึ่งอยู่แล้วมันคนละครึ่งนะเป็นสินสมรสมันคนละครึ่งทีนี้พี่ไม่ต้องไม่เอาลูกเข้ามาใช้คำว่าลูกมาถามไอ้ลูกผมจะมีส่วนได้ยังไงลูกไม่เกี่ยวพี่ครับลูกเขาก็ไม่เกี่ยวลูกพี่ก็ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของคน2คนที่เกี่ยวกันคือสามีกับภรรยาเมื่อมีสินสมรสก็แบ่งกันคนละครึ่งเมื่อแบ่งคนละครึ่งพี่จะเอาครึ่งของพี่มาให้ลูกของพี่ครึ่งของเขาก็จะไปให้ลูกเขาเพราะไม่ใช่ลูกฉันลูกเธอไงมันก็เป็นสิทธิ์ครับพี่เพราะงั้นเวลาเราพูดเราจะไม่เอาว่าเอ๊ะทำไงใจลูกผมมีส่วนมันก็ส่วนของพ่อไงครับ
2: ตกแก่ทายาท
0: ใช่เพราะงั้นพี่ก็ไปคุยกับภรรยาแล้วก็แบ่งกันเสียโอนกันเสียก็ได้ตกลงแต่ปัญหาก็คือพี่ยังอยู่ด้วยกัน
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาครับพี่เรื่องนี้นะกลับไปจดทะเบียนกันใหม่ดิ
2: หรือว่าจะเขียนไปพินัยกรรมง่ายไหม
0: ไม่ได้ครับจดหย่าแล้วจริงๆคือเขาหย่าด้วยเหตุผลทางธุรกิจถูกไหมพี่ถูกไหมผมพูดถูกไหม
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นแต่เขายังอยู่กันด้วยกันพี่ก็ยังไปทำมาไปมาหาสู่เป็นผัวเมียกันอยู่อะแต่ว่า
1: ที่ผมสอบถามเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมตัวผมอายุเยอะคือไม่รู้ว่าคนเราจะ
0: แต่อนาคตพี่ห่วงอนาคตคือความไม่แน่นอน
1: เงี้ยคือยังไม่ทำอะไรเลยเง
2: ี้
1: ย
2: ผมรู้สึกด้วยผมรู้ด้วย
0: ใช่เกิดความไม่แน่นอนขึ้นมาว่าเพราะมันทะเบียนหย่าแล้วนี่แล้วชื่อก็เป็นของเขาเกิดวันนึงเขาทิ้งผมจริงๆแหละใช่หรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละครับไปจัดการที่ตอนนี้เลยพี่หรือจับมาจดใหม่นะไปจัดการทรัพย์สินที่ตอนนี้แล้วไปแบ่งกันเสียหรือเอาชื่อก็ไปใส่2คนจบถ้าพี่จะให้ลูกมารับในส่วนพี่ก็เอาชื่อลูกไปใส่ในรถในบ้านที่ภรรยาเป็นเจ้าของอย่างนั้นก็ได้แต่มันจะยุ่งเพราะคนอื่นมารื้อรายชื่อนะ
1: ครับผม
0: เอาชื่อไปใส่เสียถ้าเอาชื่อไปใส่เสร็จเรียบด่วนเลย
2: ถ้ากลัวถ้ากังวลขนาด
0: ใช่พี่ก็มีสิทธิ์ที่จะกังวลแหละเกิดเขาไปเจอใครคนใหม่เข้าพี่ไปอยู่กรุงเทพไปเจอใครคนใหม่เข้าก็ไม่รู้แหละ
2: แล้วกลัวลูกติดพี่ไม่ได
0: ้เพราะฉะนั้นก็ไปตกลงกันเสียนะพี่นะตามนี้ครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: ไปสายคุณสมศักดิ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ
0: ์พี่สมศักดิ์ครับ
2: พี่สมศักดิ์จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เสียงข้างนอกรบกวน
0: พี่สมศักดิ์นี่วันก่อนโทรมาเรื่องสากลเครดิตยูเนียนสีดางงามที่ทับสแกประจวบคีรีขันธ์นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่สากลทุจริตบัญชีคนที่ก็มาฝากชาวบ้านที่สมาชิกสากลเอาเงินมาฝากสากลพอมาฝากไว้นานๆเหมือนฝนเงินเยอะไงก็ฝากทิ้งมาเฉยเลย
2: พอนปาก
0: ไอ้ฉันเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีนี้ไม่กันไหวโกงเลย
2: เอาไปเลยเหรอ
0: ทีนี้พอถึงเวลาเธอจะมาเอ้าเงินหาย
2: ฉันถอนไม่ได้
0: ไม่ ่มีเงินเนี่ยมึงน่ะหายไปหมดแล้ว

0: หรอ
1: ที่นี่โกงใช่แล้ว
0: เ
1: นี่ยแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวพอชาวบ้านก็ไปเจอหลายรายปั๊บเอ้าชาวบ้านไอ้คนนู้นคนมาไอ้คนนี้มาอ้าวนี่เป็นร้อยเลยทีเนี้ย
0: ผู้เสียหายหลายคนเลย
1: ใช่พี่สมศักดิ์ก็มาก็เลยวันก่อนคุยกับทางสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องเป็นมายังไงเขาเข้าไปดูแล้วนะไม่ใช่เรื่องของกรรมการทุจริตนะแต่เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่บางคน
0: แค่เจ้าหน้าที่
1: ก็จะน่าจะเป็นเห
0: ตุในสากล
1: ในสากลเพราะฉะนั้นก็ไล่เบี้ยกันไปส่วนพี่สมศักดิ์นี่ก็บอกว่าผมถอนไม่ได้ไงเขาอายัดไว้อะทีนี้ผมก็จำเป็นจะต้องใช้ไงช่วยหน่อยได้ไหม
0: ก็เลยร้องมาทางรายการ
1: ร้องปรึกษามาพี่สมศักดิ์ยังอยู่ไหมเนี่ย
0: พี่สมศักดิ
2: ์อยู่
1: แกไม่ได้ยินอะแต่ว่าสุดความพี่สมศักดิ์บอกผมมาก่อนหน้านี้บอกว่าเบิกได้แล้วเฉพาะของแกนะเบิกได้แล้ว
0: แล้วคนอื่นล่ะ
1: คนอื่นเบิกได้บ้างไม่ได้บ้าง
0: โอ้ยังโชคดีพี่สมศักด
1: ิ์วันนั้นท่านจัดสากลจังหวัดช่วยไงแต่ว่าแกเดือดร้อนไง
0: คือพี่สมศักดิ์ร้องมารายการของเราประสานไปยังเจ้าที่ที่จังหวัดเลย
1: สากลจังหวัดจังหวัดประจวบไม่ใช่จังหวัดเลย
0: ประสานไปยังจังหวัดทันที
1: ครับผม
0: ทางจังหวัดประจวบ
1: นะคือ
0: จริงๆพี่สมศักดิ์ตั้งใจจะโทรเข้ามาเพื่อขอบคุณทางรายการว่าได้ประสานงานแล้วเขาสามารถเบิกเงินจากสากลได้เรียบร้อยแล้ว
1: ได้เรียบร้อยแล้ว
0: นะคะ
1: พอดีเมื่อวานวันหยุดไงรายการเราไม่มี
0: ใช่
1: ครับ
0: หยุด1วัน
1: ก็เอาตามนี้นะพี่สมศักดิ์ก็ขอบคุณนะคุณแม่ไพรวันเนี่ยอยู่
0: อำเภอเวียงใหญ่จังหวัดขอนแก่น
1: ขอนแก่น
0: เขาถามเรื่องลูกค้ำประกันให้เขาแต่ตอนนี้ตัวเองจะถูกยึดบ้านยึดที่แล้วจะทำยังไงลูกค้ำประกันให้เหรอค้ำประกันให้แม่ได้เหรอคะหรือยังไง
1: ใช่ลูกก็ต้องโดนด้วย
0: ก็คือคนค้ำต้องโดน
1: โดนครับถ้าจะโดนถ้าผู้กู้หรือผู้เช่าซื้อนะครับไม่ได้ชำระหนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาก็ต้องเอาจากคนค้ำอ่ะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้แล้วกันเน
0: า
1: ะแม่ใหญ่เน
0: า
1: ะนะจะติดต่อไปพรุ่งนี้นะใครที่ฝากคำถามเข้ามานะครับแม่ไพวันคุณสมนึกคุณก้าวยโสนี่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเนาะรัฐบาลก็เอาจริงเอาจังเดี๋ยวนี้ก็จะมีศูนย์บำบัดทุกอำเภอใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวก็ค่อยๆเริ่มดำเนินการเนาะ
0: คุณสมศักดิ์คุณแน่งน้อยนะคุณฮงเราตอบไปแล้ว
1: ค
0: ุณปิยะตอบไปแล้วค
1: ุ
0: ณยาน
1: ีมาตอบให้ต่อในวันพรุ่งนี้ส่วนใครที่ไม่ทันก็ยกยอดเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: ครับน้องฝนครับ
0: พรุ่งนี้เวลา 13:30 น
1: ครับ
0: ช่วงนี้พี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
3: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยระบุว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจฮาลาลถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดบทบาทครัวของโลกสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลาลของอาเซียนด้วยศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลาลระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกะฮาลาลแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้ นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้านแม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
9: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนกรแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
2: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่15 กรกฎาคม 2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำถกวาระจังหวัดขับเคลื่อนแนวคิดโมเดล Housing for Hope ซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตซ้ำไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตั้งเป้า3ปีกระบี่ต้องไร้เพิงพักนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่รายมิติครั้งที่1/2569ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่โดยมีนางสาวสิริพรศรีวิชัยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้เร่งให้ดำเนินการขับเคลื่อนการประกาศวาระจังหวัดกระบี่เรื่องความมั่นคงด้านมิติที่อยู่อาศัยของประชาชนแก้ไขปัญหาเพิงพักให้หมดไปภายใน3ปีรวมถึงขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่รายมิติจึงได้ติดตามผลการดำเนินงานย้อนหลังพร้อมพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนแนวคิดโมเดล Housing for Hope ซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยครัวเรือนยากจนและกลุ่มเปราะบางควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งนี้แนวทางการดำเนินงานทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบการพัฒนากระบี่โกกรีนที่มุ่งพัฒนาทั้งด้านGreen Citizen, Green Economy และ Green Environment และ Green Health โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจังหวัดกระบี่เดินหน้าขับเคลื่อน Housing for Hopeซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนางสาวยุวดีมีล่ามผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดกระบี่รายมิติครั้งที่2/2569โดยมีนางปริญาตแขกเพ่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่เป็นประธานเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ณห้องประชุมชั้น2สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการ Housing for Hope ซ่อมบ้านเติมหวังสร้างชีวิตซึ่งมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยโดยมีการจัดทำฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือรวมถึงเตรียมจัดกิจกรรมคิกออฟ และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อประกาศวาระจังหวัดด้านความมั่นคงในที่อยู่อาศัยภายใต้เป้าหมายเพิงพักต้องหมดไปภายใน3ปีนอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยที่ผ่านมาซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชนแล้วจำนวน 3,267 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า 91,340,000 บาทการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนเปราะบางในจังหวัดกระบี่เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้ามูลค่าสูงประจำปี2569พร้อมสำรวจสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนในพื้นที่อำเภอปลายพญาเพื่อเตรียมนำร่องงานวิจัยลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตอย่างยั่งยืนนางสาวอันธิกาบุญมีวิริยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้เดินทางลงพื้นที่หมู่ที่4ตำบลเขาเขนอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่เพื่อตรวจเยี่ยมและวางแผนการดำเนินงานวิจัยในแปลงทดสอบทุเรียนพันธุ์หมอนทองบนพื้นที่ตัวอย่างขนาด10ไร่สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเตรียมความพร้อมสำหรับงานวิจัยเชิงทดลองโดยการนำถ่านไบโอชาซึ่งผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนำมาทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการจัดการแปลงในวิถีเดิมของเกษตรกรเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงบำรุงดินการกักเก็บธาตุอาหารและการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตทุเรียนให้เป็นสินค้ามูลค่าสูงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านสถานการณ์ไม้ผลในพื้นที่จากการตรวจสอบแปลงทุเรียนหมอนทองของเกษตรกรในขณะนี้พบว่าอยู่ในช่วงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตในการเก็บเกี่ยวและตัดขายในรอบแรกสร้างรายได้งดงามให้กับเกษตรกรซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ98บาทถึง100บาทโดยมีกลุ่มพ่อค้ารับซื้อจากต่างจังหวัดเข้ามาทำการรับซื้อถึงหน้าสวนเพื่อนำไปกระจายและจำหน่ายต่อในพื้นที่นอกจังหวัดซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของทิศทางราคาไม้ผลกระบี่ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เตรียมความพร้อมเจ้าภาพประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งที่10นายอรุณสิงห์อินรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเพื่อติดตามความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569ที่จังหวัดกระบี่ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้วกว่า 1,686 คนจากทั่วประเทศได้เตรียมความพร้อมกิจกรรมฐานการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ20ฐานรวมถึงวางแผนด้านสถานที่ที่พักระบบขนส่งจุดปฐมพยาบาลและการดูแลความปลอดภัยเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างมีประสิทธิภาพการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแสดงศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวิชาการระดับประเทศพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสนอธรรมะประดับใจ
1: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
0: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
2: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแห่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: รอบวันบริการพยากรณ์อากาศประจำวันที่15กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนนักออกแบบผ้าไทยร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการยังดีไซเนอร์2026ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการโอท็อปหรือประชาชนทั่วไปผู้มีใจรักแฟชั่นไม่จำกัดอายุเพศและวุฒิการศึกษาขอแค่มีไอเดียสเก็ตภาพชุดขนาด A3 จำนวนไม่น้อยกว่า3ชุดพร้อมสตอรี่บอร์ดก็สามารถร่วมส่งผลงานประกวดชิงเงินรางวัลรวมกว่า 615,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook CDD กระบี่หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใกล้บ้านซึ่งจะรับสมัครจนถึงวันที่1สิงหาคม2569นี้เท่านั้นกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปคัดเลือกเข้าโครงการอาสาพัฒนาหรืออสพรุ่นที่78จำนวน200ตำแหน่งเพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาชุมชนตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสมัครดังนี้1คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน60ปีบริบูรณ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรองมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายสำหรับเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกการประเมินความรู้ความสามารถแบ่งออกเป็น2ภาครวมทั้งสิ้น100คะแนนประกอบด้วยการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปสอบข้อเขียนและการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งสอบสัมภาษณ์อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เดือนละ 15,000 บาทกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่13ถึง17กรกฎาคม2569สมัครและติดต่อสอบถามยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
4: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
5: อายุ80แล้วค่ะ
4: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
5: คือเราช่วยมาแล้วนะแต่ถึงป่อนี่ยัง80แล้วทั้งข้านมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
4: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง

ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านรับพี่น้องกระทู้รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาขณะนี้ก็ตีร่ำ30นาทีนะครับตีร่ำครึ่งจนถึงตีสี่พี่น้อง30นาทีโดยประมาณพี่น้องท่านผู้ฟังวันนี้วันพุธที่15เดือนกรกฎาคม2569ตรงกับขึ้นหนึ่งคำเดือนแปดลังปีมาเมียนะครับวันนี้ก็เป็นนาทีของนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนะครับมาในเรื่องอำนาจดัดอำนาจประชาชนนะครับนั่งวิชัยตะลุงเมธีนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงกาท่านนายวิชัยเกื้อมานะครับผมเป็นพี่น้องการศึกษาสูงสุดจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับก็คือโมทักษิณในปัจจุบันพี่น้องท่านผู้ฟังนี่ก็คือประวัติโดยคร่าวๆนะครับของไหนนั่งจักเดียวได้ควังนะครับจักเดียวได้ควังได้ติดตามกันมาเลยข้าวกันตะกิดค้อนผมเป็นพี่น้องท่านผู้ฟังมาที่โลกาชาจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาติไทยได้จัดทำแผนการบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฎาคมนี้พี่น้องกรกฎาคม2569วันศุกร์ที่17นะครับไปที่ว่าการอำเภอปลายพระยานะครับเวลา 9:00 น. 30 เป็นต้นไปแล้วก็วันอังคารที่21กรกฎาคมนะครับไปที่รอ 15,001 ที่อาคารสำนักงานสมาคมแม่บ้านนะครับที่อำเภอคลองถมส่วนครั้งสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนะครับจันทร์ที่21กรกฎาคมไปที่โรงแรมมาริไทม์รีสอร์ทนะครับผมพี่น้องห้องนพรัตธาราอำเภอเมืองกระบี่นะครับพี่น้องรวมไปแจกเลือดอย่าลืมนะครับอย่าลืมผมให้พี่น้องข้อความร่วมมือพี่น้องนะครับอย่าลืมบัตรประจำตัวประชาชนและการสอบถามได้เพิ่มเติม0819588854นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังมาเล่โครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ไปพี่น้องประจำปีประมาณ2569ประจำเดือนกรกฎาคมนี้ให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนบ้านรายพัฒนาหมู่8ตำบลลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ให้บริการพี่น้องวันอังคารที่21กรกฎาคมนี้นะครับเวลาการนาฬิกาช่ำทริปนิทานอังกูลศิลาเทวกูลนะครับพ่อเมืองกระบี่มาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับมีที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่กลุ่มห้านปกครองนะครับเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานนะครับการขอเชิญพี่น้องนะครับหมู่บ้านละเวกแต่นั่นนะครับผมพี่น้องหมู่ที่8ตำบลลำทับหมู่บ้านแขๆตำบลใกล้เคียงนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับพี่น้องท่านผู้ฟังให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนบ้านรายพัฒนาอังคารที่21กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับ

ครับขออภัยพี่น้องนะครับสำหรับมาเล่นโปรแกรมฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11สนามยาเทียมกระบี่อารีนานะครับพี่น้องท่านผู้ฟังรอบ16ทีมแล้วนะครับผมพี่น้องรอบ16ทีมเวลาที่คู่นะครับคู่แรกเวลา 9:00 น.นะครับคู่สุดท้ายเวลา 14:00 น. 30 นะครับแบ่งเป็นช่วงช่วงนะครับช่วงเช้ากับช่วงบ่ายช่วงเช้าคู่แรกเวลา 9:00 น. คู่ที่2เวลา 10:00 น. 30ส่วนช่วงบ่ายนะครับเวลา 13:00 น. 30คู่สุดท้ายของคู่ที่4นะครับเวลา 14:00 น. 30ก็อย่าลืมพี่น้องมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจลูกล้านๆพี่น้องกันได้นะครับฟุตบอลเยาวชนอบจ.กระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11นะครับแข่งกันที่สนามยาเทียมกระบี่อารีนานะครับครับสำหรับราชกาเทศชั้นจอนนะครับราชกาเทศชั้นจอนพี่น้องอย่าลืมนะครับทุกวันพุธนะครับให้บริการพี่น้องทุกวันพุธที่หน้าสำนักงานกาเทศพี่น้องหรือการเวเวียนไปให้บริการไปให้การสนับสนุนกันได้ผมให้พี่น้องท่านผู้ฟังมาฟังกันต่อพี่น้องมาฟังกันต่อนะครับนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงมีที่มาในเรื่องอำนาจดัดอำนาจประชาชนนะครับก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ

เราเกิดเป็นหญิงแท้จริงหน่วยนั้นสร้างลำบากคนส่วนมากจับตาแลแต่ผู้หญิงกลายเป็นเจ้าการจัดช่วยจริงจริงกลายเป็นหญิงต้องเรียกนวลหน่วยนั้นสงวนตัว

มีผัวผิดชีวิตจะมองมัวพาครอบครัวให้คอนเกรดเส้นยากจนจะมีกูจะอย่าดูแต่ใบหน้านิสัยดีได้พึ่งแปรคอยเฮ้อตาปนยากมีใจไว้เป็นกูดูสักคนอย่าทำตนให้ตกต่ำก็อย่าทำไว้ไกวจะใส่แจ๊ปาอย่าปาหน้าและปาลังจงระวังเสียใจเดียวร้อยแม่อย่าเตี่ยวใจยายผู้ชายมันตาหน้าบ่าวไอ้ควายมันได้ใจล้วนแลบกลอยเอ้แม่ทำจบบ่รู้ว่าแม่งกุจีกูกี้ควายยิ่งใจง่ายกูใจเลวเหมือนเราประเดวติดล้ม

con tớ ơi. Đi lúc rồi con mẹ. Sao đi cái mẹ. Coi ơi lúc ơi, mừng bị sao không phải lèo lúc. Thì sao mình rồi đi lúc ơi, mà chạy sao 12, 13 thì bỏ rửa mì na ốc. Mừng mình sao 17 lúc ơi. Rồi bên sao ếch tìm dọc trông, mừng bên sao ếch tìm cả kiện nơi vậy lúc. Thì đi rồi đi xoay mình mẹ, rồi đi mẹ cầm những giấy dịnh. Xoay dịnh sao dịnh xoay, rồi xoay mình mẹ lệch sao sao. Mẹ lệch sao sao còn liền lót rộp có mết. Và chếp mẹ em cao cắn. Ơ, phụ giấy cầm năn tè rẹt mẹ cầm chịp mẹ tặng phía, tại mẹ mẹ ấu đúng á. Hàn. Thì đi lúc ơi, rồi sao xoay xe xí, quài đêm xe bá lúc. Mấy phòng mấy ngày là cho mẹ. Sao xoay xe xí lục. Sao sao à mam này. Phụ trai mà rùm tóm mẹng văn mẹng vi chóp tóm chóp chíp. À mình xe xác xí bởi rửa rửa. Bỏ trai cháu chú lại con lục. Mình sẽ tư khả tí. Và sao xoay mướn cả plào trúc. Thì dù bần plai. Viện khôn măng ôm măng chắc đều cả lớn. Hàn. Quay đi xe bá lục. Quay tổ nây tay đi là. Ê cọp ta lót về là. Ba ta lót bọc phược. Hàn. เพราะฉะนั้นลูกเอ้ยลอยเอ้ยชีวิตผู้หญิงเราเนี่ยลูกเอ้ยการเลือกคู่สำคัญเป็นใจก็บอกว่าตัวใจไทยต้องนึงในเป็นทหารจ้องในบวชแล้วเป็นผู้หญิงต้องในแต่งงานลูกเอ้ยไอ้ดีมาแต่งวันวาเลนไทน์ที่เขาเม็ดเนี่ยลูกที่นี่จอดเขาเม็ดเนี่ยลูกแม่แต่ลูกได้ก็จัดเป็นประเพณีที่ใหญ่โตก็จ้องเชื่อมการท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนมาอุดนุ่นมาเป็นแก๊กมาเป็นตะกี้พยานกันอย่างอุ่นหน้ากว้างขังยิ่งตอนใดแต่งงานลูกอ่านทีนี้มึงนี่ลูกเอ้ยกล่อยเออตั้งแต่มึงได้ดับขันเหลือก็เป็นนางนพมาศและงานลอยกระทงเล็กปีแล้วนี่ลูกกูรู้สึกว่าถนนตกใจของนุ่มๆแห่งบ้านบางไตรมุ่งหน้ามาบ้านอีจันกันตั้งปีแล้วมาจีบกันยิ่งจีบไปคล้อยวันๆมาไม่รู้ตะกี้โม่ตะกี้โม่แต่แรกกูเลี้ยงมาไว้ตั้งผู้ตั้งเมียนี่แก่ยี่สิบตัวไปไอ้โม่กับรถเครื่องรับจ้างไอ้พวกใช้กักมาจีบมึงเนี่ยมากับมาจนมาตายองค์จะแล้วอย่างช่องตัวผู้เมียเนี่ยอยู่แล้วจีบกันเกินจีบอีกร้อยวันๆกูตั้งเล็กคอยไอ้ที่ว่าได้ช่องมุกไอ้โม่มาจีบอีกร้อยมาปัดกันอยู่ว่าได้กูในหลุมมาดักจอกแล้วเล็กคอยนี่ไม่เลือกสักการแล้วบางคนขีบอยากเข้ามาแต่ดูหน้าเปิดจางกลางดูก้าวล้มแล้วก็มาก้อยจุดทุบยาหนีหันมึงแล้วแล้วมันแปลกพอที่ว่าเออรถเครื่องทำใจเยอะไรตั้งกล่าวว่าตั้งจู่ตั้งยามาไม่รู้ปันพื้นกี่มาว่าเตียนบอสนะเรื่องเราฮันมาตอดว่าเตียนกัดใบก้าวกัดกับใบก้อยกันปลางมันเป็นปักปักว่าก็ได้ปล่อยจีบีคล้อยปลางรถยนต์กันเมื่อแล้วตั้งโฟวินตู้วินชาชาด้ามิจูอีจูจูโตโยนิสันจากคนเออไม่รู้ปันพื้นกี่มาเม็ดมันนะเรื่องเรามาแกนู่จอมนั้นจีบีคล้อยปลางฮะวันๆไม่รู้ตะกี้โม่นี่มึงแล้วแต่ลูกก่อนแต่พอมึงตายนี่พอมึงสนองนโยบายรัฐบาลจวนหนึ่งตั้มโครงการรัวกินได้ปลูกต้มไม่รบรุ่น

ทำโครงการรัวกินได้ปลูกต้มไม่รบรุ่นนั่นไอ้ม่อมาจีมึงมาก็รูดต้มกินรูดจนต้มแตกยอดไม่ตันบางคนขึ้นรูดต้มปลางแหล่หน้ามึงทางหน้าต่างปลางพอดีต้นต้มอยู่ติดกับต้นขี้เล็กรูดเอาไปขี้เล็กใส่คาปากเกี่ยวรักออกกระยังนั่นก็รองเหลือกลอยมึงอย่าตายแหม่เสียจื้อหรือเจ้าเจ้าเราได้รู้ผู้ยิ่งเรานี้ตาเหลืองอือเจ้าเกาหลูกขี้เล่เป็นเรื่องธรรมดาตาจำร้อนต่างเพศแต่ลูกน้ำตาเจ็ดว่าเขาต่างปีกลอยไม่ทำอย่างนั้นแล้วจะแม่ก็รู้ว่ากลอยได้รักชอบอยู่กับพี่ดอนคนเดียวกลอยจะแต่งงานกับพี่ดอนเท่านั้นแล้วจะแม่มึงตาได้กันเด่นดอนกูเวลเลยลูกพอเด่นดอนดีกว่าตาลงอบตกับคนเหลือกมันเด็กธรรมะกินแหละนี่ใช่ดีรับรองว่ามึงต้องรวยตาได้กันเด่นดอนทีนี้ลูกมึงจำไว้แต่อย่าทำให้แม่เสียจื่อยายคนเหลาคนลือกันเหลายายคนแต่แรกกันเจ้ายายคนนินตาหรือวะก็ไม่ทำอย่างนั้นแล้วจะแม่หรือวะกูขอบใจแล้วแต่มึงจะตามพ่อหรือว่ามึงจะตำให้ได้ไม่ดีไม่ได้กับคนใจให้คนลือแล้วกูโดดน้ำตายแน่นอนหรือวะกูตักน้ำใส่ปลอกแล้วกูโดดตายอยู่ทีมาอยู่นี่มึงแล้วตอนนี้มาคว้าเปรียดจุดสองคนนี่ไอ้เปียกไอ้ปุ่นแก้วไม่รู้ว่าจีบก็ใหญ่เปียกไอ้ปุ่นแก้วนี่กูเลยไม่ออกโดยจะบอกไอ้เปียกที่ติดกาไอ้ก้าวสุราษกูติดหลักกาแล้วก้าวยาวขวดไม่รู้หลักจัดน้อยยังไม่เกิดคิดย้ายเลยมึงแน่มาไอ้เปียกเมย์เนี่ยมาผมมันติดกันมาผู้กับมาเมียผมมันติดกันปั๊บมันปลัมเนี่ยมัดไอ้ลุดเห็นไหมเปียกมัดมังดึงมังจากเดียวกับลุดแต่มึงมาติดไม่บัตรีมาติดแล้วติดหนังติดนานติดแบบทรีบอร์ตราช้างหยัดแหมไม่บัตรีมาไอ้บุญแกเว้ยกับมือกูปึ้งติดนี่มึงติดหมดแล้วกูติดแล้วจวาริศเป็นนายกอยากแม่มเปิดพี่แล้วจวาริศเป็นนายกแล้วพี่ตีตูดโอ้ติดแล้วจวาริศเป็นนายกนะทีนี้มึงต้องเข้าใจกันบุญแกเว้ยว่ากูตีวายุบานใหญ่ใหญ่จันจันนี่พร้อมเรื่อยเพราะอะไรเพราะกูต้องการจะมีความจำปั่นจำปั่นเพื่อกูเจ็บมาแล้วว่ายายจันแกก็ยังเป็นแม่ไม่เจ็บมาอย่างนี้แล้วว่าน้องกล้อยแกก็ยังเป็นเจ้าเจ้าโจดแล้วมึงคิดเพื่อกูคิดไว้แล้วว่าถ้ากูพลาดรถทัวร์น้องกล้อยกูก็ขึ้นรถรุ่นยายจันโอ้เกลียดแหม่เงาปลื้อคนแก่ดุนี้ไปแล้วว้าวแก่วันนี้แล้วฮ่ากูแต่งงานไปแล้วเมียกูแปดสิบสองอายุจัดมาต้านเออแล้วว่าแก่วันนั้นแล้วพูนแกว่าป้าอย่าจันแกเป็นคนมีน้ำน้ำใจใจตามใจตามเลยแม่ก็ว่าโดยเฉพาะกับกูนี่กูมาทุกวันแกเรียกให้กินน้ำน้ำกวดตั้งนามกูกากูกูกูลาลาตั้งนามแควนกูกูแควนตาตาตั้งนามจ้าจ้าจ้าไพร่ไพร่อ๋อกิลอดแกมีนามนามใจเจ้ยที่สำคัญยายจันแกเป็นคนมีธรรมะธรรมโมโมทีนี้มึงต้องเข้าใจว่าน้องกล้อยกาเป็นคนดีรักอ้วงกับกูกูยายจันกาดีตั้งท้องกุนกุนหยัดแหม่มแล้วกี้กันกูช่วยรุ่นตายกูเห็นมึงหล่อลั่งกลักลุ่มเร็วตั้มมาเต้าอย่าแหม่โอ้แกมีน้ำใจนะมีน้ำใจทั้งตรงโกนและพุ่นแก้วนั่นมึงต้องเข้าใจกันนะดีด้วยเจ้าพ่ออย่าจันเนี่ยแม่กับกูช่วยเรื่องงานแกตุกย่างเลยเพราะแกมีน้ำใจใจแกมีธรรมะกูไม่ต้อมแหลมจักปักมาตําตะตะตํากูไม่ต้อแหลมจักปักธรรมะตําตะตะตะตํามาตําตะตะตํามาตําตะตะตํากูไม่ต้อแหลมจักปักหยัดแหมไม่ใจโชกินแป้นติดแหลมจักปักมาตําตะตะตะตําโมอีแม่มึงอ้อย่าเล่นเจียนในแบบกูบาดมึงใจทรมานคนเล่อังแม่มาจีบคนช่วยคนกาดุนมันมึงไก่เอาไอ้แบบไอ้มึงรู้ปื้อว่ากูกาดุนเหยียดแม่ก็ลือกันทางลาดอย่างกาดุนมึงไอ้แบบลือปื้อ
ร้อยเบียกเราอย่างการรุ่นไล่เหลืองเอ๋วันก่อนไปชื่อโทรทัศน์ไปชื่อทีวีไอ้เบียกเราผมก็ไปชื่อทีวีจีพานาโซนิกโซนี่13นิ้ว18นิ้ว21นิ้วมาแล้วมวยไอ้เบียกไปชื่อทีวีเห็นแม่ไปชื่อทีวีเสียลือกันทั้งหมู่บ้านมึงชื่อมาทำเป็นได้เมื่อเบียกทีวีเสียกูชื่อไปเลี้ยงประกัดกูนี่โอ้แต่ทีวีเชียเลี้ยงประกัดได้เอ็นเด็กโรงเรียนจังกลางบอกว่าทีวีเชียมันเป็นลูกน้ำอ่ะโอ้ชิงยันแม่เปก็วงน้อยมันราวกูเอ็นเด็กบอกว่าทีวีเชียมันเป็นลูกน้ำอ่ะไอประกัดกินลูกน้ำอ่ะซื้อทีวีเชียมันจะเครื่องเสียปลั๊กปั๊บกดพาวเวอร์ลูกน้ำขึ้นก็ได้ป้าเลยจัดยอมมันจะหุ้มเออเจ้าว่ามึงแบบว่าบอกคงจ้างติดตาจ้างธุระจะคือแบบเออเดินช่องปัญหากินของเอกเออเจ้าก็เรียกว่ามึงแหละทีวีบนน้ำหนักกุ้งเจ้าว่าพอทีวีไม่จัดเจ้าว่าดูดลงบอกกุ้งว่าลุงจึงแบบเออยันแก่ตายจอยทีวีไม่จัดดูดลงบอกกุ้งจอยเด็กโรงเรียนจังกลางบอกว่าตาทีวีไม่จัดไอ้มุ่นนวดกุ้งอ่ะเอ้ยยัดมาละใจมึงไม่มุ่นนวดคุงมาล้างตีวีเรามันไม่บอกว่านวดคุงเลยก็ใจว่านวดคุงกูละเห็นแม่ยันแก่ใต้ว่ารู้ไหมแล้ว จัดอย่างการตุ้นนี่มันการตุ้นสุภาพการตุ้นไม่ปั่นเผือนปั่นเผือนพลื้อใจเองก็ไม่พอ จะพัวนี่มาก้าววันใหญ่ฉันก้าวทุกวันอ่ะเรามีความว่างมึงแกเออมีความว่างเออกูมีน้ำใจนะพุ่นแกนะมึงดูตู้กว่ากูฉีบยิงไม่กลางกูเอาแต่กล้องก็ฟังยิงไม่ใจอ่ะอ๋อนี่มึงช่วยเลือกเออในช่วยเลือกปืนกับยาจันยกตัวอย่างเล็กว่ายาจันเออแกตั้งแหวนไว้หน้าเรือนตั้งแหวนเออแกใส่ตาไม่ดีแกใส่แหวนแต่ตั้งไว้หน้าเรือนตู้นำกลางอยู่คืนอ๋อเออกันเนี้ยกันนี้บอลุงเจ้าขึ้นมาปั๊บยาจันบอกกูเปียกเออใจกัดแหวนดีตาแหวนกูมองเลยไม่ชัดมึงกัดนายกูกัดนายเรียบร้อยกัดเหลวกัดหลาวกัดเลยหยัดแหมแหลมเห็นปลั๊กบนมึงกัดไก่ด้วยดัดซ้ายหยัดแหมกัดแหวนกับดัดซ้ายแกบอกไอ้กัดไอ้เคลียงอ่ะไอ้เรียกว่าซื้อควายควายที่บ้านแกจอดพวกควายกัดซ้ำวะเอ๊ะช่วยกูช่วยซ้อมมึงช่วยซ้อมกูช่วยซ้อมเรียบร้อยกว่ากัดปล่อยร้อยยาจันแกว่าเปลือยแกว่าจงใจว่าหัวเทียมมันร้อนแหละมันกาดหัวเตรียมไม่ขายต้นหัวเตรียมแหมกูก็จัดการเปลี่ยนหัวไม่ให้เรียบร้อยนายพลหม้อแปลงในบ้านระเบิดพลโอ้มึงใจวัวได้ไงใจวัวไอ้แกบอกว่าหัวเตรียมร้อนอ่ะก็เลยใจวัวมาเพื่อความความร้อนมันได้ลดลงทีนี้กูกับคนยิ่งมีน้ำใจนักหน้าพวกแกไม่ต้องห่วงนะมีน้ำใจเออคณะบรรโคนที่บ้านกูนะเศร้าจนจัดมาคนอายุอย่างเราสักหยิบเจ็ดอยู่ช่วยปิ้มเลยกว่าป้ามันรายาทการมิดมานอนอยู่ที่อ่านหนังสือปิ้มประจำมู่บ้านเอ๊ะมึงเละเกิดเรื่องจนได้มู่บ้านเราวกว่าป้าใครเกิดเรื่องได้ปก

เสียหลาวต่อกรรมฮะมันก้มขึ้นจักรอบก่อนยอมทนอ๋อเออแล้วใครก้มขึ้นแม่กรรมใครขึ้นกล้วงปั๊บมึงกากระบาดหน้าปากไว้เลยอ๋อเออแล้วเรียบร้อยว่าจะเอาจับได้แม่มันตามเรียบร้อยไปซื้อเมจิกมาเล่นกำก็ไปนอนตรงนั้นแล้วพวกแกที่เดิมแล้วเอ๊พวกกำก็มาจริงแม่มากันคึกๆทั้งหมู่บ้านเลยอ๋อเอ้ยก้มขึ้นก้มขึ้นก้มขึ้นมันก็กล้าวายกล้าวายกล้าวายหยัดแม่หลุงชาวแจ้งความตำรวจจับตาจัดก็ไอ้กาต้องลงมาที่หน้าปากไว้รุ่นคนละหนึ่งกาอ๋อเออแต่ว่าที่หน้าปากผู้ใหญ่ยันช่องกาเหยียดแม่หน้าปากนายกอบต.สี่ก้างแล้วพูดแกนายกอบต.เอ้ยนายกอบต.บ้านเราหลังถือไปบ้านเหยียดแม่สี่รอบมาตาเนี่ยสี่ก้ากำนันนั่นสามก้าผู้นำชุมชนกับวันนั้นเหยียดแม่ลูกบ้านตายออกมาตาตายเอ้ยเชื่อครูจะได้ครูมันมากูรอบขอบสักหน้าเฮ้ไปคนอีกสี่ก้องจะเล่งบ้านนำไล่จะเย็นๆตาน้องจันน้องจันกูเข่ายามันไปบุญแก่กว่าบ้านคนก็กาติดกลางคนกูเอื้อนหน้าเฉยไม่ให้ล่ะเดี๋ยวมันพื้นที่กูติดเปื้อนแล้วกูไม่ใช่ติบิดแต่ว่ากูไม่กระจบที่ให้หายหาเมื่อกันยายจันเสียงมาโม่งแล้วจ้าหัวกระเน็ดเนี่ยกลางกายเลยใครเล็กข้าแม่ไม่รู้โม่ไหนหรอกเออเสียงมันเด่นหนุยมันแหละใช่เลยมากันได้วันนี้มาไม่กอบลูกไม่แน่มาเถอะนะอย่างจ้องตัวปูเมียมันดอนนี่ตายวันนี้กูยืนยันว่าไม่กอบลูกจะรู้หรือว่าไม่กอบฮะมันต่อแยงกันอยู่ลูกหาไปเต็งมาต่อแยงไม่กอบจริงอะมึงรู้หรือมาต่อแยงไม่กอบอ๋อมึงนึกถึงมึงได้เต็งแต่มึงเล่นยิงอยู่จะเปิดมาห้ามึงออกไปไหมอ๋อจริงเชี่ยวกูมาใหญ่จันกูก็ปูเต็นทิ้งแล้วเชี่ยวกบมึงกว่าป้าขึ้นมาลูกอีสิไรขึ้นมาสวัสดีครับใหญ่จันอ๋อแม่เด่นดอดลูกหนังตะเล่นครับผมสวัสดีจ้ากรอยพี่ดอดเลยจ้าคิดถึงพี่อยู่พอดีอ่ะมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับพี่ด้วยอ่ะก็บอกพี่สิกรอยพี่มาแล้วอ่ะบอกตรงนี้ไม่ได้หรอกต้องบอกในห้องสองคนอ่ะต้องบอกในห้องสองคนเลยจ้ะค่ะสำคัญมากสำคัญมากค่ะหน้าตาของกรอนในซูบซีดเป็นอะไรเลยจ้ะกรอนไม่สบายหลายวันแล้วค่ะทำไมบอกพี่ตรงนี้ไม่ได้ต้องบอกในห้องสองคนเท่านั้นคนอื่นรู้ไม่ได้ไอ้เก่งใจว่าดำมังที่แม่ก็คนก็รักกันชอบกันนะแม่เออเป็นเวลาขอโทษนะครับยายไม่ปลื้มลูกนางก่อนนกไก่แล้วขึ้นมาลูกขึ้นมาอีเจไรก็ขึ้นมาสวัสดีครับน้องจันเรียกน้องจันกูแกว่ายามันแล้วกันนั่งแต่ลูกเน่นเหนื่อยอันก็บอกเดี๋ยวจะเรียกผมเน่นผมไม่จะบวชทักแดงทีเจ้ากันมาจะไปด้วยเฮ้ยอย่ามาไม่ครบแล้วเจ้าไอ้ตายกูมาใหญ่จังนั่นกว่าป้าแล้วควันเกลียวเก้าลุยต่างๆเนี่ยไม่ใจยาที่ควันเพปโซเดนเฮ้สวัสดีครับใหญ่จันอ๋อแม่เนี่ยหนุ่ยหนังตะเด่นครับตากำจังมาว่ากิดตึงตันหมากมาไปลวกเรือมานแล้วไปลวกเรือมานแล้วเออปีกำสั่งมาว่ากิดตึงจ้านหมากันนะแกบอกว่าที่ห้องว่าใจของแกวังนี้ไม่มีใครนอกจากตึงก็ไปนั่งตีลังกาเล่นพกแดงอยู่แกบอกปีกำกันเลยว่าจันกะกิดตึงอันนี้หยัดแมมยืมตังกันนุกเอ๋ลูกได้ลูกพอได้แม่ดันนี่เอ๋กูป่าตากำกับยายจันมาแต่งงานก็เมนว่าเล่นตายพี่นะโอ้ยป้าไปเล็กเดียวตากำมาเขียนจนไม้กวักพุ่มมาจะบับหนึ่งกันนะอย่าจันกวักไม้เต้นเดี๋ยวว่าพุ่มตำจุนวะแต่มันเป็นไปรู้อ๋อปีกำเขียนจนไม้กวักนู่นนู่นมาจะบับตั้งแต่ว่านู่นนู่นตำจุนเนี่ยครับแต่ว่าก่อนตำจุนพุ่มหลักอันนี้ถึงแล้วเขียนว่าเปลือยมั่งลูกก็ขึ้นตอนว่ากาบเต่าน้องจันดีรักหญิงวะกาบเต่ารักมากเลยกาบตาน้องจันในดักหญิงน้องจันไม่ต้องห่วงไส้น้ำที่ไหลออกมาจากอู้ของน้องจันนั้นพิกรรมแลเปรียบเสมือนความงามของน้ำตกกรุงจริง
ใต้น้ำไรไรจากกูอย่าจันอย่าจันไม่

0: Tú chẳng tồn nè. À cái lưng tay và rắc dính chỉ biết chơi mà và mọc và tròn rồi. Mà trời chơi và chẳng ăn à. Trời đen quảm rắc mạc mạc đấy. Và nên quảm rắc quần hoa lên tay đâu. Ê nói quả ba nên ta còn chơi đai. Quả phải là trong nút. Ừ. Mà ta tin mà mày cóp leo. Chiều y tay của quả ba mà của cóp của tên thiện là chiều quôm của. Và chơi mới đợi chính mà giải chân tay hút. Mà ta mày cóp leo mấy. Chưa chưa đấy.
1: กลับมาถึงช่วงรุ่นถ่ายของรายการพี่น้องท่านผู้กว้างนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนะครับอำนาจรัฐอำนาจประชาชนวายกันตอนนี้ก่อนพี่น้องคอยกว้างคอยติดตามกันตบลูกแล้วนะครับก่อนจากควักพี่น้องไว้แล้วประทับใจวันละคำนะครับวันนี้มาในคำว่าล่าเฮิร์นนะครับพี่น้องล่าเฮิร์นในภาษากลางไม่ถึงประมาทหรือว่าเลินเลอนะครับประทับใจก็เรียกล่าเฮิร์นล่าเฮิร์นนะครับพี่น้องควักกันเอาไว้นะครับควักกันเอาไว้ช่วยกันพูดช่วยกันรักษานะครับชับตายพวกนี้ครับจักเดียวพี่น้องควังข้าวตอนเฉพาะติดตามให้แยกข้าวกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้รายการต้องเสื่อมศิลปินปืนบานเวลามดนะครับต้องจากลากันไปก่อนคอยพบคอยฟังต่อพรุ่งกันแล้ววันนี้ไว้กันตอนนี้สวัสดีครับ

0: ไปเที่ยว
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญโยตรุ่งสมัยกระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบรายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับใหม่ตามเกณฑ์ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเยียวยาและดำเนินการตามระเบียบข้าราชการท้องถิ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตหรือการกระทำผิดทางอาญาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้ ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
0: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 1,118.64 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำโดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีเขื่อนลำเซบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระเค

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการ5แยกข่าววันนี้เรามาเจอกันในวันพุธที่15กรกฎาคม2569นะคะสดจากห้องส่งของสวทระนองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่หลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะทั้งการรับฟังอยู่นะคะผ่านทางช่องทางของสวท11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนแล้วก็การติดตามรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebookสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะณัฐวดีศรียาภัยแล้วก็ยังมีทีมงานที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะประสานงานบรรณาธิการข่าวคุณอภิสราคงมณีค่ะทีมช่างฝ่ายเทคนิควันนี้นะคะควบคุมโดยคุณอำนาจเกียรติกสิกรค่ะคุณธนกรจิตอภิญญากุลและคุณธนวัฒน์สุขดาษค่ะควบคุมการผลิตโดยคุณพัฒนพงษ์สถานทรัพย์ค่ะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยท่านโสพลเขี้ยมการค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการ5แยกข่าวข่าวสารคัดกันมาแบบจัดเต็มมากๆเลยนะคะทั้งในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องแล้วก็ในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพแต่ก่อนอื่นเรามาดูข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเรากันก่อนนะคะก็มี2ประเด็นที่นำมาฝากด้วยกันค่ะประเด็นแรกเรื่องของการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จังหวัดระนองมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะโดยมีทางด้านของท่านวิทรัตน์รามันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนะคะชื่อเต็มๆของโครงการเนี่ยก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระนองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ค่ะงานนี้เขาจัดขึ้น2วันวันนี้แล้วก็ยังมีพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองนะคะท่านก็บอกว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เนี่ยมันจะเกิดผลสำเร็จแบบยั่งยืนเนี่ยไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนหน่วยงานนึงเนี่ยทำอยู่คนเดียวก็แน่นอนว่าต้องมีการร่วมมือจึงเกิดคำว่าการบูรณาการร่วมกันนะคะให้ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะพี่ๆจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าพี่ๆกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถเข้าถึงบริบทของพื้นที่เข้าใจบริบทของพื้นที่ได้แล้วก็มีบทบาทสำคัญมากๆที่จะเฝ้าระวังที่จะคัดกรองแล้วก็ช่วยประสานงานการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นะคะซึ่งก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมล่ะค่ะที่อยากให้ทุกคนได้มีทักษะได้มีความรู้แล้วก็สามารถกลับไปในพื้นที่เนี่ยทำหน้าที่ในการเป็นโซ่ข้อกลางดูแลสอดส่องพื้นที่นะคะให้ปัญหาของการค้ามนุษย์เนี่ยหมดไปจากพื้นที่ให้ได้และสมมุติว่าถ้าเกิดจริงๆเนี่ยเราก็ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะนี่เป็นผลงานที่มีการขับเคลื่อนกันล่าสุดวันนี้นะคะจากปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ค่ะมาดูเรื่องของการคุมเข้มสถานบริการในพื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างดีกว่าเพื่อที่จะป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านคณาธิปสุขเจริญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็นำทีมเจ้าหน้าที่หลายๆท่านนะคะรวมไปถึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็นำทีมโดยทางด้านของพลตำรวจตรีธนวัฒน์วัฒนกุลด้วยนะคะท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนองค่ะก็ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสถานบริการสถานบันเทิงทั้ง3แห่งในพื้นที่เขตเมืองระนองนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยต้องกวดขันเรื่องของมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยคือก็เป็นไปตามมาตรการเชิงรุกของทางจังหวัดระนองเองหลังจากก่อนหน้านี้ยังจำกันได้ไหมคะที่เกิดเหตุสดๆร้อนๆไปเนาะวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวนะคะก็ส่งผลให้มีทั้งผู้เสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากเลย ยค่ะก็มีการบูรณาการครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะก็ได้พาเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสาธารณสุขโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะไปสำรวจดูว่าแต่ละร้านเนี่ยเขามีการวางระบบมาตรการในการป้องกันอย่างไรบ้างทั้งระบบไฟฟ้าทางหนีไฟใช้งานได้หรือเปล่าไฟสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่านะคะทั้งหมดทั้งมวลคือตรวจสอบทั้งหมดเลยรวมไปถึงใบอนุญาตด้วยว่าที่ขอมาเนี่ยถูกต้องกับกิจการที่คุณประกอบอยู่หรือไม่นะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ระแวกนั้นรวมถึงนักท่องเที่ยวเขาได้มั่นใจว่าเรื่องของการเกิดเหตุอัคคีภัยเนี่ยคือทางจังหวัดระนองมีการตรวจสอบแล้วนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปในพื้นที่อื่นๆด้วยเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: คุยข่าวเล่าเรื่องในวันนี้นะคะมาดูกันค่ะ2พื้นที่2จังหวัดเริ่มที่จังหวัดแรกกันก่อนชุมพรนะคะได้นำทีมลงแขกลงคลองแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้าวค่ะเขาไปกำจัดปลาหมอคางดำกันค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็มีการนำทีมท่านประมงจังหวัดชุมพรนะคะได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการทั้งท่านนายอำเภอนะคะผู้นำท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปร่วมกิจกรรมในการลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำค่ะแถวๆบริเวณปากคลองชุมบ้านกลางนานะคะที่ตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมด้วยช่วยกันในการกำจัดปลาหมอคางดำซึ่งมันเป็นปลาที่หลายคนก็รับทราบกันดีว่ามีผลกระทบต่อระบบนิเวศมากๆนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นข่าวใหญ่กันไปก่อนหน้านี้เริ่มซาแต่ตอนนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการระบาดของเจ้าตัวปลาหมอคางดำเนี่ยค่ะพร้อมกับเชิญชวนทุกส่วนนะคะได้มาดำเนินการตาม7มาตรการของกรมประมงค่ะที่มีการประกาศออกมานะคะในการมุ่งเน้นของการควบคุมการกำจัดปลาหมอคางดำในทุกแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดค่ะการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็การปล่อยปลานักล่าเพื่อควบคุมประชากรอย่างต่อเนื่องและการนำปลาหมอคางดำที่กำจัดออกมาเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์จะไปทำเป็นปุ๋ยทำเป็นแปรรูปอะไรก็แล้วแต่ปลาตากแดดปลาแดดเดียวคือได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แหล่งน้ำต่างๆของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็คอยสอดส่องดูแลว่ามีการแพร่ระบาดของเจ้าตัวปลาหมอของเจ้าตัวปลาหมอคางดำเนี่ยในพื้นที่ไหนอีกหรือไม่ในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะก็ยังคงเดินหน้าในการป้องกันแล้วก็ดูแลเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะจากที่ชุมพรนะคะเรามาดูที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะภูเก็ต One Health นะคะในการบูรณาการการทำงานกับหลายๆภาคส่วนค่ะเสริมสร้างระบบในการเฝ้าระวังโรคและการป้องกันภัยสุขภาพที่เชื่อว่าไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตเมืองอื่นๆก็จะต้องมีการนำวิธีการเหล่านี้นำกระบวนการนี้กลไกนี้ไปปรับใช้ด้วยเช่นกันค่ะมาดูกลไกของเขากันค่ะเรื่องนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าเขาจะเดินหน้าขับเคลื่อนการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ค่ะเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับอีกหลายหน่วยงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขปศุสัตว์ทรัพยากรธรรมชาติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายค่ะให้ทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันเฝ้าระวังและตอบโต้ภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ปลอดภัยแบบยั่งยืนจะทำยังไงมาดูกลไกของเขากันค่ะกลไกในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเนี่ยเป็นการประชุมกับหลายภาคส่วนอย่างที่เราบอกนะคะแล้วเขาก็มีการนำส่วนที่เกี่ยวข้องที่เสนอไปก่อนหน้านี้เนี่ยมานั่งพูดคุยกันมานั่งหารือกันค่ะพอมีการนั่งหารือกันแล้วเนี่ยเขาจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วเขาใช้กลไกนั่นก็คือ One Healthนั่นคือในการทำงานของทุกภาคส่วนแบบเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังคือปกติแล้วเนี่ยพอมีเกี่ยวกับโรคภัยพิบัติต่างๆหรือภัยของสุขภาพหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่า าเฮ้ยบทบาทการทำงานของแต่ละหน่วยงานเป็นยังไงหน่วยไหนต้องทำยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามีกลไกของ One Health ขึ้นมาเขาก็จะมาทำงานร่วมกันเขารู้ว่าหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เนี่ยมีหน่วยไหนบ้างเพราะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาจากการประชุมในครั้งนี้เนี่ยแหละค่ะพอประชุมเสร็จแล้วตั้งคณะกรรมการเสร็จแล้วเขาก็จะมีการประสานงานกันแล้วก็ลงพื้นที่ในการติดตามสถานการณ์ว่าพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ไหนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดกันบ้างซึ่งโรคระบาดเนี่ยเราไม่สามารถแบบกำหนดกฎเกณฑ์ได้เลยนะคะคือเราเห็นในหลายๆเคสที่ผ่านมาตั้งแต่โควิด-19หรือในห้วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นไวรัสฮันตาไวรัสอีโบลามันก็สร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับหลายๆคนยิ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเกี่ยวกับข่าวสารหรือว่าการทำงานต่างๆนะคะก็จะต้องมีการป้องกันในหลายๆภาคส่วนด้วยกันนะคะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมโรคเองเนี่ยในที่ประชุมเขาก็มีการรายงานความคืบหน้าด้วยนะตามนโยบายของ One Health เนี่ยแหละค่ะที่เริ่มมาจากกรมควบคุมโรคเลยนะคะเขานำเสนอแนวคิดนี้แล้วให้ทุกพื้นที่ได้ลองนำไปปรับใช้ดูภูเก็ตในฐานะที่เขาเป็นเมืองท่องเที่ยวเขาจะต้องแบบแก้ปัญหาเขาจะต้องวางระบบการแก้ไขปัญหาหากเกิดในกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าสนใจเชื่อว่าเดี๋ยวอีกหลายๆจังหวัดอีกหลายๆชุมชนอีกหลายๆอำเภอเนี่ยจะนำแนวคิด One Health เนี่ยไปปรับใช้ในพื้นที่แล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยหลายคนรออยู่ว่ากลโกงที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นเรื่องราวอะไรใกล้ตัวกับเรามากหรือเปล่าพักกันสักแป๊บนึงค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
0: ่อเล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับมาตามกันต่อนะคะช่วงนี้รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยเรานำมิจฉาชีพอะไรมาเผยกลโกงให้คุณได้รู้จักกันค่ะกลโกงนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่กลโกงใหม่เลยนะคะเป็นกลโกงเก่าๆรูปแบบเก่าๆแต่มาดูกันว่าทำไมคนยังตกเป็นเหยื่อกลโกงเก่าๆแบบนี้อยู่ค่ะกลโกงนี้เรียกว่าโรแมนต์สแกมนะคะโดยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีการพัฒนาโดยการใช้ตัว AI มาทำเป็นดัดแปลงเป็นหน้าคนนั้นคนนี้เพื่อสร้างความน่านับถือสร้างความดึงดูดสร้างความเชื่อมั่นจนเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการปลอมเป็นมกุฎราชกุมารแห่งดูไบไปหลอกเงินแม่บ้านสาวจนหมดตัวเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสักวันที่6กรกฎาคมหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียกันบ้างแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะสื่อต่างประเทศรายงานออกมานะคะว่ามีแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเขาใช้ AI ในการปลอมแปลงเป็นเจ้าชายดูไบค่ะในการใช้แบบ deep fake แบบอย่างเช่นแบบการปลอมแปลงหน้าให้เป็นเจ้าชายแห่งดูไบการปลอมแปลงเสียงในลักษณะแบบนี้เลยนะคะในการใช้หลอกลวง งไปพูดคุยกับหญิงสาวชาวฟิลิปปินส์รายหนึ่งเธอชื่อว่ามาเรียค่ะมาเรียเนี่ยเธอมีอาชีพเป็นแม่บ้านเธอเนี่ยโดนหลอกในลักษณะแบบนี้ในเคสนี้นะคะจนทำให้เธอต้องสูญเสียเงินเก็บหลายบาทเลยค่ะจนเธอบอกว่าเธอเนี่ยเจ็บตัวมากๆสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะซึ่งเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเธอมีโอกาสได้พูดคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเขาก็ส่งข้อความมานะคะมีการวิดีโอคอลพูดคุยกันหลายสัปดาห์มากผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็แอปพลิเคชันแอปหนึ่งค่ะเธอบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเธอเนี่ยได้พบกับรักแท้กับมกุฎราชกุมารแห่งดูไบแล้วนะคะคิดว่าโอ้โหแบบสวรรค์เข้าข้างฉันมากๆที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแต่ที่ไหนได้ค่ะเธอกลับตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพนะคะมาเรียเนี่ยเธอเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมิจฉาชีพทำท่าทีในการส่งข้อความหาเธอค่ะแม้กระทั่งตอนที่เธอนอนหลับอยู่ซึ่งเธอก็เปิดใจแล้วก็ดันหลงรักไปซะด้วยนะคะเธอก็มีการเปิดภาพวิดีโอให้ทีมข่าวดูนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยคือมีการวิดีโอคอลคุยกันลักษณะของผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเหมือนมากๆคล้ายมากกับเจ้าชายตัวจริงอะค่ะทั้งริมฝีปากการขยับจังหวะการพูดต่างๆนานาคือเป๊ะมากๆเลยค่ะรวมถึงคำพูดของเขาเนี่ยก็อ่อนหวานจนทำให้เธอเนี่ยหลงเชื่อแต่สุดท้ายค่ะเธอกลับจับผิดและจับพิรุธได้ว่าทำไมเนี่ยมีการหลอกให้เธอโอนเงินไปหลายๆครั้งจนเธอเนี่ยแทบจะหมดตัวเลยแล้วเธอเนี่ยไม่ได้เจอตัวสักทีเธอก็เริ่มเอะใจแล้วก็ไปค้นหาข้อมูลดูชัดๆว่าบัญชีผู้ใช้ Facebook นี้เนี่ยจริงมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันผิดแปลกผิดปลอมยังไงนะคะจนเธอไปรู้ความจริงว่าบัญชีนี้เนี่ยมีการปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่หลอกเอาเงินจากเธอไปหลายบาทเลยทีเดียวค่ะเธอจึงตัดสินใจติดต่อกลับไปนะคะตอนนั้นเธอบอกว่าโมโหมากที่โดนกระทำแบบนี้ค่ะเธอก็เลยด่าไปเจ็บๆแสบๆแล้วก็ไม่ได้รับการติดต่อนะคะก็เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่ากลลวงนี้เนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยแต่มันก็ยังเกิดขึ้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่อยากให้ทุกคนชะล่าใจนะคะแล้วก็เฝ้าระวังกันให้ดีๆอย่าตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ว่าจะกลโกงรูปแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้ววันนี้ข่าวสารแน่นแต่ว่าเราก็หยิบยกมาฝากให้ครบๆทุกข่าวหลากหลายประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะช่วงท้ายของรายการค่ะก็พรุ่งนี้นะคะกลับมาจะเจอกับรายการให้แยกข่าวได้กับทีมงานสวทภูเก็ตที่จะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและในช่วงเวลาถัดไปนะคะอย่าเพิ่งหนีกันไปไหนนะคะอยู่ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งวันนี้ผลิตรายการโดยสวทสระแก้วสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันณัฐวดีศรียาภัยและทีมงานสวทระนองลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่ขอน้อมนำเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้มาบอกเล่าสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสักแก้วและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะรายการในวันนี้เป็นการน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดสักแก้วอย่างหาที่สุดไม่ได้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วจะขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพาทุกท่านร่วมย้อนรำลึกถึงพระเมตตาและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านเรื่องราวที่ผูกพันกับแผ่นดินสักแก้วสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงไปพร้อมกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: เรื่องราวบางเรื่องเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งมีคุณค่าและควรได้รับการบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาอย่างจังหวัดสักแก้วคือหน้าประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณและเป็นความทรงจำที่อยู่ในหัวใจของประชาชนวันนี้เราจะร่วมถ่ายทอดเรื่องราวผ่านมุมมองของพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ตำแหน่งที่ทำงานสืบสารเส้นทางเสด็จในเวลานั้นนายทหารผู้รวบรวมหลักฐานและบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อนำไปสู่การจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จหนังสือที่จะบอกเล่าพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวจังหวัดสักแก้วอย่างครบถ้วน
2: ก็ต้องขอขอบคุณทางกรมประชาสัมพันธ์โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสักแก้วท่านผู้อำนวยการได้กรุณาให้เกียรติมาสอบถามข้อมูลแล้วก็ให้ผมได้มีโอกาสได้เล่าในเหตุการณ์ช่วงที่ยังรับราชการอยู่ที่จังหวัดสักแก้วนะครับก็ขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งว่าในสมัยหนึ่งตอนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วคือท่านสานิทนาคสุขศรีท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดถ้าจำไม่ผิดก็ในราวปีพุทธศักราช2556 57 58โดยประมาณนี้นะครับท่านก็ให้ข้อคิดว่าในปีสำคัญสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรเนี่ยท่านได้ทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วจำนวนหลายครั้งมากเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนพัฒนาพื้นที่สร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้เกิดความผาสุกร่มเย็นกับประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ในจังหวัดสระแก้วและด้วยที่ตัวท่านผู้ว่าราชการสานิทเนี่ยท่านเป็นพ่อเมืองท่านก็อยากจะติดตามเหตุการณ์สำคัญในการเสด็จครั้งต่างๆท่านก็ให้ผมเป็นเหมือนทีมงานฝ่ายทหารที่สำรวจจัดทำข้อมูลตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ทรงเสด็จซึ่งก็เรียบเรียงการเสด็จแต่ละครั้งประมาณ 14-15 ครั้งที่เสด็จพระดำเนินทรงงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วใช้ชื่อว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาเนี่ยปัญหาก็คือความเสื่อมโทรมของสภาพป่ามีการบุกรุกแล้วก็ความไม่สมบูรณ์ของดินในการที่จะทำเกษตรก็ประสบปัญหาท่านก็ทรงเสด็จลงในพื้นที่แต่ละครั้งแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงพระราชทานพระราชดำริแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะรักษาอนุรักษ์เรื่องน้ำเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเป็นต้นทุนเริ่มแรกสำหรับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่พอมีน้ำก็สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้อีกหลายๆอย่างเช่นงานด้านการเกษตรปลูกข้าวปลูกต้นไม้ปลูกพืชยืนต้นไม้ยืนต้นพืชผักสวนครัวไม้ผลไม้เศรษฐกิจอะไรต่างๆใช้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำขยายพันธุ์สัตว์น้ำเป็นแหล่งดำรงชีวิตแล้วก็เป็นที่ที่คนสัตว์ใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของป่าด้วย ทั้งน้ำและป่าและคนเนี่ยก็จะได้มีวิถีชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขท่านก็เริ่มพัฒนาแล้วก็วางรากฐานที่สำคัญนำมาสู่การเสด็จในครั้งต่างๆตามลำดับตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ทรงงานนะครับท่านก็จะเสด็จมาพระราชทานกระแสพระราชดำริให้ข้อคิดหน่วยงานส่วนราชการไปดำเนินการเสร็จแล้วก็ทรงมาติดตามความคืบหน้าเป็นระยะระยะระยะเพราะฉะนั้นจะมีการเสด็จหลายครั้งตัวอย่างหนึ่งที่เห็นก็คืออ่างเก็บน้ำพระปงนะครับก็ใช้เวลาก่อสร้างนานหลายปีกว่าจะสำเร็จลุล่วงนะครับเก็บน้ำได้ประมาณ9ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับใช้ในพื้นที่เกษตรกรรมนับเป็นเกือบหลายหมื่นไร่ที่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีการให้หน่วยงานราชการไปพิจารณาที่จะจัดตั้งเป็นเหมือนหมู่บ้านให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่กระจัดกระจายกันจัดสรรที่ทำกินในรูปแบบของสปก.นะครับคือทุกคนก็มีที่ทำกินเป็นหลักแหล่งมีความมั่นใจแล้วก็เกิดความมั่นคงในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแต่ต้องใช้เวลานะครับท่านก็ทรงวางรากฐานแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ใช้หลักของการทำให้สร้างความรู้ให้เขายืนได้ด้วยตนเองให้พี่น้องประชาชนรู้จักที่จะทำมาหากินประกอบอาชีพโดยสุจริตอันนี้คือจุดเริ่มต้นของโครงการโดยมีหน่วยงานก็คือสำนักงานกปร.นะครับคณะกรรมการประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผู้กำกับดูแลติดตามประสานงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
3: ครั้งที่ในหลวงรอ9เสด็จเนี่ยพระศรีนีพระพันปีหลวงก็เสด็จ
2: ส่วนใหญ่เกือบทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินด้วยท่านก็จะทรงเห็นว่าการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเน้นอาจจะเรามองว่าอาจจะเน้นไปทางพ่อบ้านพ่อบ้านก็คือกำลังหลักสำคัญเวลาเขาต้องไปทำไร่ทำนาเข้าป่าหรือว่าไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเนี่ยพระพันปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านก็ทรงมองว่าแล้วแม่บ้านล่ะแม่บ้านก็คืออาจจะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตก็จะต้องดูแลเลี้ยงดูบุตรเก็บหอมรอมริบเงินทองทรัพย์สินที่ได้มาจากการทำมาหาเลี้ยงชีพท่านก็ทรงมองว่าถ้าในเวลาที่เขามีเวลาว่างเนี่ยทำยังไงให้เขามีอาชีพเสริมเช่นเย็บปักถักร้อยปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือว่าทำงานที่เป็นหัตถกรรมนะครับเย็บถักร้อยสารตะกร้าสารกระเป๋าหรือทำอะไรก็ตามที่เป็นอาชีพเสริมให้กับครอบครัวแล้วก็จะด้วยช่วยกันดูแลครอบครัวบุตรหลานด้วยนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยท่านก็พัฒนาไปแบบเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็มีการติดตามกระแสพระราชดำรัสที่ได้ทรงพระราชทานไว้ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่ได้เสด็จมาแล้วผลของงานต่างๆที่เกิดขึ้นจากงานฝีมือของกลุ่มก็จัดตั้งเป็นลักษณะกลุ่มแม่บ้านศิลปาชีพเป็นกลุ่มต่างๆเมื่อท่านเสด็จทรงงานท่านก็จะติดตาม แล้วก็บางครั้งมีผลงานมีสินค้าท่านก็ทรงรับซื้อช่วยเหลือดูแลเพื่อให้เขาเหล่านี้มีรายได้มีทุนที่จะไปดำเนินการต่อนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังมีความมั่นคงยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้แม้ว่าการเวลาจะล่วงเลยผ่านไปแล้วทั้งสองพระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามเนี่ยโครงการต่างๆที่ท่านทรงพระทานไว้เนี่ยยังอยู่มีหน่วยงานต่างๆที่ยังสานต่อดำเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างที่พระราชปณิธานท่านได้ทรงพระทานเอาไว้นะครับ
3: ตอนที่ท่านผู้ว่าท่านโอ้ท่านผู้ว่าในตอนนั้นคือท่านผู้ว่า
2: สานิทนาคสุดศรีครับ
3: ท่านได้ปรบกับท่านว่าให้ช่วยรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆบรรจุในหนังสือตอนนั้นที่ท่านทำเป็นไงลองเล่าให้เราฟัง
2: คือเราก็รวบรวมว่าการเสด็จครั้งที่หนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมาส่งงานอะไรท่านก็ทรงมาดูพื้นที่ที่ท่านก็มองว่าอยากจะทำแหล่งน้ำนะครับเหมือนทรงเสด็จในพื้นที่ตามแผนที่ที่พระองค์ทรงจะถืออยู่ในพระหัตถ์เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นแบบนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาให้ถวายข้อมูลพระองค์ท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ว่าในอำเภอเนี่ยก็ต้องมาทูลท่านว่าพื้นที่ตรงนี้สภาพเป็นแบบนี้ท่านก็เสด็จทรงดูพื้นที่จริงๆด้วยพระองค์เองประกอบแผนที่ประกอบข้อมูลต่างๆแล้วก็พอเวลาทรงมีพระราชกระแสดำรัสให้ไปดำเนินการแล้วหลังจากนั้นท่านก็จะทรงติดตามแล้วก็มาเสด็จมาเป็นครั้งที่สองมาดูว่าความคืบหน้าที่ให้ไปเตรียมพื้นที่เตรียมคนมีความคืบหน้าอย่างไรเกิดผลอย่างไรหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างก็เสด็จมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็มีการพัฒนาในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องตามลำดับเพราะฉะนั้นเส้นทางเสด็จของพระองค์ที่เราพูดเฉพาะเนี่ยแม้ว่าจะชื่อโครงการพัฒนาพื้นที่ลาดเชิงเขาตามพระราชดำริปราจีนบุรีสระแก้วก็ตามแต่ว่าเฉพาะที่ผมรวบรวมเป็นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วซึ่งแต่เดิมเมื่อจังหวัดสระแก้วยังไม่ได้แยกออกมาจากจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยมันก็คือเฉพาะจังหวัดปราจีนแต่พอแยกจังหวัดสระแก้วออกไปเมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2536แล้วเนี่ยจังหวัดสระแก้วมี9อำเภอเนี่ยผมก็รวบรวมเฉพาะจังหวัดสระแก้วเพราะว่าเราเป็นคณะนายทหารที่ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเป็นหลักครับยกตัวอย่างเช่นพัฒนาที่ดินจังหวัดก็จะมีสวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าคือมีประชาชนเนี่ยถวายทูลเกล้าถวายที่ดินให้พระองค์ท่านพระองค์ท่านก็พระทานแนวพระราชดำรัสให้พัฒนาที่ดินเนี่ยเอาที่ดินผืนเนี่ยไปพัฒนาปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นหลายๆชนิดแล้วก็เป็นเหมือนศูนย์ทดลองเป็นต้นแบบของการเพาะปลูกมีไผ่มีลิ้นจี่มีมะขามมีกระท้อนมีเงาะมีผลไม้หลากหลายในพื้นที่ที่ประชาชนทูลเกล้าถวายที่ดินอันนั้นแล้วก็ให้หน่วยงานพัฒนาที่ดินเนี่ยได้ควบคุมกำกับดูแลมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำพัฒนาที่ดินก็จะมีข้อมูลเหล่านี้หรือที่หน่วยงานเกษตรจังหวัดก็จะมีพื้นที่ว่าเมื่อท่านพระทานแนวคิดว่าพื้นที่ราบตรงนี้ควรจะทำเป็นนาควรจะเป็นพื้นที่ปลูกป่าควรจะเป็นพื้นที่ก็จะมีข้อมูลส่วนหนึ่งอยู่ที่หน่วยงานเกษตรจังหวัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือหน่วยงานสปกจังหวัดเราก็ไปสืบค้นข้อมูลว่าท่านพระทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรปฏิรูปที่ดินไว้มีขอบเขตปฏิรูปที่ดินในจังหวัดเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างท่านเสด็จแล้วทรงพระทานแนวคิดไว้อย่างไรบ้างแล้วก็หน่วยงานสปกได้ทำอะไรที่เป็นการสนองพระราชโอบายอันนั้นไว้บ้างนะครับจะมีหน่วยงานนับ10หน่วยงานชนประธานจังหวัดก็จะรับสนองพระราชโอบายในเรื่องของการจัดทำแหล่งน้ำขนาดต่างๆทำฝายต้นน้ำทำอ่างเก็บน้ำไหลทำหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับน้ำก็เป็นงานของชนประธานหรือแม้กระทั่งทางหลวงจังหวัดทางหลวงชนบทหรือแขวงการทางการจะตัดถนนตัดเส้นทางเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจะส่งผลกระทบกับใครอะไรหรือไม่เนี่ยเราก็ไปสืบค้นตรงนั้นว่าช่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งเนี่ยท่านรับสั่งกับงานไว้กับหน่วยงานไหนอะไรยังไงบ้างก็เป็นครั้งที่หนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้เกี่ยวกับเรื่องอุทยานแห่งชาติเพราะว่าพื้นที่ที่ท่านเสด็จเนี่ยค่อนข้างที่จะชิดไปทางที่ราบเชิงเขาซึ่งแต่ก่อนก็เป็นสภาพเป็นป่านะครับเป็นหน่วยงานต่างๆเราพอเราสืบค้นเราก็ไปที่หน่วยงานนั้นๆบันทึกของหน่วยงานว่าในการรับเสด็จแต่ละครั้งในแต่ละปีเนี่ยมีงานที่มีความคืบหน้าอะไรก็มาเรียบเรียงแล้วก็จัดเป็นห่วงเวลาห่วงเวลาห่วงเวลาที่ท่านเสด็จแต่ละครั้งแล้วก็ติดตามเหมือนเราติดตามการเสด็จของแต่ละพระองค์แล้วเราก็อินเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นว่าท่านรับสั่งเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องนี้ติดขัดอะไรเรื่องนี้มีความคืบหน้าอย่างไรในแต่ละครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินเราก็รู้สึกว่าท่านได้ทรงตากตำพระวรกายในการที่จะเสด็จพระดำเนินในแต่ละครั้งแล้วก็ท่านทรงงานตลอดเวลาติดตามงานตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งที่เรามีหนังสือทุกวันนี้ก็ยังเปิดดูถึงการเสด็จของพระองค์ท่านนะครับและสมเด็จพระพันปีหลวงที่ได้โดยเสด็จพระดำเนินในทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนทรงงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นหน่วยแพทย์หรือว่างานศิลปาชีพงานอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืชงานต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันยังคงอยู่ยังมีการสืบสานพระราชปณิธานต่อยอดมาจนถึงในหลวงพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นงานของสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็จะสอดคล้องแล้วก็สนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับสมเด็จพระนางเจ้าก็ให้ทรงรวมกลุ่มเช่นกลุ่มศิลปาชีพนะครับกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืชกลุ่มอนุรักษ์นกอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ท่านก็ทรงงานสอดคล้องกันสนับสนุนงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นกลไกหลักและสำคัญและยังมั่นคงยั่งยืนมาถึงปัจจุบันนะครับโดยมีหน่วยงานส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการติดตามแล้วก็พัฒนาให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพถ่ายทุกภาพไม่ใช่เพียงบันทึกของวันเวลาแต่เป็นหลักฐานแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรชาวไทยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดสักแก้วทุกย่างพระบาทได้สร้างความหวังก่อให้เกิดการพัฒนาและความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพี่น้องประชาชนวันนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องเราจะชวนทุกท่านร่วมย้อนเวลาผ่านภาพประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าพร้อมรับฟังความประทับใจจากพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์นายทหารผู้ทุ่มเทรวบรวมภาพเอกสารและข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อ นำมาจัดทำหนังสือตามรอยเสด็จซึ่งจะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากภาพในวันวานสู่ความทรงจำที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในหัวใจของผู้ที่เคยได้ถวายงานและอยู่ในเหตุการณ์เราจะไปติดตามเรื่องราวจากท่านพร้อมกันค่ะ
2: อันนี้เป็นรูปของการประกาศสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนะครับก็คือสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีให้เป็นการสถาปนาตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะครับเมื่อ5พฤษภาคมพุทธศักราช2493นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีราชพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยท่านจะโดยเสด็จพระดำเนินในการทรงงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ตลอดนะครับทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็งานที่พระองค์ทรงได้พระทานเอาไว้เนี่ยก็จะสนับสนุนสอดคล้องงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรนะครับในแต่ละหนังสือแต่ละเล่มแต่ละรูปแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นการโดยเสด็จตลอดทุกพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับตั้งแต่อดีตไปจนถึง การครองราชของในหลวง70ปีนะครับจะทรงงานควบคู่กันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีภาพของการทรงงานแล้วก็จะมีข้อมูลของการทรงงานนะครับงานศิลปาชีพงานเย็บปักถักร้อยนะครับงานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์อนุรักษ์เต่าอนุรักษ์นกนะครับงานช่างสิบหมู่นะครับท่านก็ให้เด็กยากจนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนเอาไปศึกษาเรียนรู้สร้างการมีความรู้นะครับมีรายละเอียดเป็นสร้างเด็กขึ้นมาสร้างเยาวชนให้ทำงานสืบสานงานโครงการของโครงการช่างสิบหมู่ครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอยู่บนเขาบนดอยนะครับท่านก็เสด็จดำเนินส่งเยี่ยมอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายนะครับภาคใต้ก็มีงานที่เรารู้จักกันดีเช่นการสานย่าลิเภานะครับอันนี้วันที่15ธันวาคม2542นะครับเมื่อ27ปีล่วงมาแล้วนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับได้เสด็จพระดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่ราบ

0: นะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ก็พัฒนาไปปรับเปลี่ยนไปเช่นโรงสีข้าวตามพระราชดำริธนาคารข้าวก็มีการพัฒนาปรับปรุงยกระดับรูปแบบของสหกรณ์ต่างๆนะครับธนาคารโคกระบือสหกรณ์โคนมก็พัฒนาขึ้นไปตามลำดับนะครับการจัดสรรพื้นที่การเกษตรการรวบรวมพี่น้องประชาชนให้อยู่เป็นกลุ่มก้อนการจัดสรรพื้นที่ทำกินนะครับก็พัฒนาเจริญก้าวหน้านะครับรวมทั้งผมก็ได้รับทราบว่ามีลูกหลานของพี่น้องประชาชนเหล่านี้ก็ไปศึกษาเล่าเรียนจบระดับปริญญาก็กลับมาทำงานรับใช้ในโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นความมั่นคงยั่งยืนเพราะว่าคนในพื้นที่เองเกิดเติบโตได้รับการศึกษาได้รับการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่แล้วกลับมารับใช้พื้นที่บ้านเกิดของตนเองครับอันนี้ก็คือการทรงงานของพระองค์เรื่องหมอนไหมเรื่องผ้าไหมเรื่องแม้กระทั่งโครงการอนุรักษ์เลี้ยงเพาะเลี้ยงแบงทับนะครับซึ่งมาใช้ในงานศิลปาชีพนะครับแล้วก็ใช้เวลายาวนานเหมือนกันนะครับผมก็ได้ศึกษาแล้วก็ติดตามว่าที่สระแก้วท่านก็ทรงมีศูนย์เพาะเลี้ยงแมลงทับไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเขาก็ทำเป็นหนังสือเป็นตำรับเป็นคู่มือของการพัฒนานะครับ
1: ก่อนจากกันขอขอบพระคุณพลเอกปิยพงษ์กลิ่นพันธ์อดีตผู้บังคับการกรมทหารราบที่12รักษาพระองค์นายทหารผู้ให้เกียรติร่วมถ่ายทอดความทรงจำและแบ่งปันข้อมูลอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมายังจังหวัดสระแก้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบันทึกประวัติศาสตร์และการเรียนรู้ของคนรุ่นหลังขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังรายการตายร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในนามของรายการขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมและนายวันลบเขียวพึ่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วในวันพรุ่งนี้สามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรีสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวสรัญชนารถชุ่มและทีมงานสวทสระแก้วขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพินโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 URL
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าดีอีได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับ และวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ทั้งนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน DCC 1111-87และอีเมล csoc@imdes.go.th ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งนี้กระทรวงดีอีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14นันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกและพยุงราคาเกษตรกร
9: นายกอบทนดำพณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องและสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทั้งนี้สำนักงานพณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งนะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์กับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะคุณฟังกับรายการบ้านนี้มีสุขนะคะค่ะคุณฟังคะครอบครัวที่มีความสุขก็คือครอบครัวที่อยู่ด้วยกันบนพื้นฐานของความรักและรู้จักให้อภัยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะความรักกันและทำให้เราเนี่ยเป็นห่วงเรื่องสุขภาพทำให้เราอยากให้เวลากันและกันทำให้เราอยากพูดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจอารมณ์กันและกันจัดการเรื่องเงินเรื่องทองโดยปราศจากความเห็นแก่ตัวและช่วยเหลือกันและกันได้นะคะซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ครอบครัวของท่านมีความสุขแน่นอนค่ะเช่นกันค่ะวันนี้นะคะทางรายการบ้านนี้มีสุขก็ยังคงนำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟัง3ช่วงค่ะช่วงแรกช่วงเก็บมาฝากช่วงที่2ช่วงเอาข่าวมาเล่าและช่วงที่3ช่วงนิทานผ่าเพลินนะคะซึ่งทั้ง3ช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสัก2เพลงก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาพุทธมามกะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่อง7วิธีไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกขโมยเงินในธนาคารค่ะค่ะคุณฟังคะถ้าไม่อยากจะตกเป็นเหยื่อเสียเงินให้โจรต้องมาฟังกันดูนะคะยิ่งยุคนี้ค่ะเศรษฐกิจฝืดเคืองเงินทองหายากกว่าจะได้มาแต่ละบาทต้องเหนื่อยกายทั้งน้ำพักน้ำแรงทำมาหากินกันนะคะแต่ว่าจู่ๆมิจฉาชีพที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะมาฉกเงินในกระเป๋าเราไปเสียดื้อนะคะเจ็บใจยังไม่พอค่ะยังสร้างความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องกินต้องใช้กันทุกวันระยะหลังๆมานี้นะคะมิจฉาชีพก็จะมาแบบแยบยลกว่าเดิมค่ะหลอกขโมยเงินเราโดยใช้ช่องทางออนไลน์ปลอมเป็นธนาคารต่างๆบ้างหรือหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือบ้างมีผู้ตกเป็นเหยื่อไม่น้อยนะคะแล้วก็อย่าคิดว่าผู้ตกเป็นเหยื่อจะเป็นแค่กลุ่มที่ไม่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีมากพอหรือว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงนั้นคนที่มีความรู้เรื่องไอทีอย่างดีคนหนุ่มสาวมีหน้าที่การงานดีๆก็ตกเป็นเหยื่อกันมาแล้วนะคะเพราะเพียงความประมาทขาดสติเพราะฉะนั้นค่ะมาเสริมเกราะความรู้เพื่อเท่าทันกลโกงของโจรออนไลน์จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเสียทั้งเงินเจ็บทั้งใจเรามี7วิธีสร้างเกราะป้องกันภัยจากมิจฉาชีพออนไลน์มาฝากกันนะคะข้อที่1ค่ะตั้งสติระวังช่างสังเกตอย่าให้ข้อมูลกับใครง่ายๆไม่ว่าข้อความนั้นจะส่งมาจากใครผ่านช่องทางใดก็ตามเพราะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาแบบแนบเนียนมากสามารถส่ง SMS มาในชื่อของแบงก์องค์กรที่น่าเชื่อถือหรือว่าเบอร์โทรที่เราคุ้นเคยได้อย่ารีบร้อนและไม่ทำธุรกรรมทางการเงินพร้อมๆกับทำกิจกรรมอื่นๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เผลอและขาดความระมัดระวังได้ค่ะข้อที่2นะคะอย่าให้หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวในทันทีเนื่องจากว่าธนาคารไม่มีนโยบายส่งข้อความขอข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารเลขที่บัตรเครดิตเดบิตวันเดือนปีเกิดล็อกอินเนมรหัสผ่านต่างๆหรือ OTP ใดๆผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอีเมล SMSLine Facebook Messenger เหล่านี้เป็นต้นนะคะหากไม่แน่ใจโทรถาม call center ของธนาคารที่หมายเลข02-777-7777นะคะข้อที่3ค่ะสังเกตลิงก์ที่แนบมากับข้อความเสมอว่าลิงก์นั้นเป็นเว็บไซต์ของธนาคารจริงหรือไม่โดยเว็บไซต์ของธนาคารจะขึ้นต้นด้วย https://เท่านั้นและมีสัญลักษณ์รูปกุญแจอยู่ด้านหน้าชื่อรวมทั้งต้องตรวจสอบชื่อ URL ว่าถูกต้องหรือไม่เช่น URL official website ของ SCB หรือ https://www.scb.co.th ค่ะข้อที่4ค่ะไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะในการทำธุรกรรมการเงินทางออนไลน์เพราะมีช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเจาะเอาข้อมูลสำคัญเช่น username passwordในการเข้าไปขโมยเงินในบัญชีของเราได้ข้อที่5ค่ะจำกัดวงเงินเบิกถอนต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเงินจำนวนมากโดยลูกค้าสามารถเปลี่ยนวงเงินเบิกถอนต่อวันได้เองผ่าน SCB Easy App ข้อที่6ค่ะหากเผลอให้ข้อมูลไปแล้วรีบเปลี่ยนรหัสในการทำธุรกรรมต่างๆทันทีแล้วรีบติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัญชีและแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะและข้อสุดท้ายค่ะแชร์ความรู้ต่อนะคะให้คนในครอบครัวเพื่อนและคนรอบตัวให้รู้เท่าทันกลโกงจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณฟังตั้งสติระวังช่างสังเกตไม่ทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์พร้อมๆกับทำกิจกรรมอย่างอื่นจะได้ไม่เผลอยื่นกุญแจให้โจร นะคะพบสิ่งผิดสังเกตหรือไม่แน่ใจนะคะโทรสอบถาม call center ของธนาคารค่ะ

ทำอย่างไรจึงจะไม่ขาดแคลนน้ำเก็บกักเก็บน้ำฝนในภาชนะอ่างเก็บน้ำหรือพื้นที่แก้มลิงเพื่อเก็บไว้ใช้ในชุมชนขุดลอกขยายคลองธรรมชาติปลูกฝังการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชนสร้างจิตสำนึกร่วมกันทำให้เกิดวินัยในการใช้น้ำอย่างประหยัดและปลูกต้นไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารน้ำมีคุณค่ารู้รักพัฒนาปวงประชาได้ประโยชน์โดยสำนักประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครม.เคาะสูตรแคร์ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำเป็นธรรมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้กองทุนประกันสังคมในระยะยาวโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างรวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณจะเปลี่ยนเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนทำให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละร้อยในปีแรกและทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5โดยร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด180วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะ

0: องนิทานพาเพลิน
1: ลูกหมีจามเกเร
2: ณต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิแม่นกตัวหนึ่งได้มาทำรังอยู่บนต้นไม้นี้พร้อมให้กำเนิดลูกนกที่น่ารัก3ตัวพอลูกนกเติบโตแม่นกก็สอนให้ลูกนกร้องเพลงทุกวันเสียงของลูกนกก็ไปเข้าหูของลูกหมีแสนซ่อนตัวหนึ่งมันจึงออกมาตามหาพวกลูกนกนั้น
3: พี่ต้นสนที่สูงใหญ่สวยงามจ๊ะฉันได้ยินเสียงของลูกนกร้องเพลงแว่วมาเพราะมากเลยพวกลูกนกอ่ะอยู่บนต้นของพี่หรือเปล่าจ๊ะ
4: โอ้ไม่จ้าพวกนกอ่ะทำรังอยู่บนต้นไทรนู่นน่ะฉันน่ะเห็นตั้งแต่แม่นกอ่ะบินมาทำรังแล้วล่ะเอ๊ะแล้วลูกหมีจะตามพวกลูกนกไปทำไมกันล่ะ
3: คือว่าก็ลูกหมีแค่อยากจะมีเพื่อนใหม่ก็เท่านั้นเองอ่ะไม่มีอะไรหรอกลูกหมีไปก่อนนะจ๊ะ
2: แล้วลูกหมีก็เดินมาถึงต้นไทรที่มีรังนกอยู
3: ่พี่ต้นไทรพี่ต้นไทรที่สวยงามจ๊ะฉันได้ยินเสียงของลูกนกร้องเพลงเพราะมากท่าทางจะน่ารักฉันเลยเอาขนมมาฝากพี่ทราบไหมจ๊ะว่ารังนกที่มีลูกนกอยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: เจ้าหมีน้อยนี่เจ้าจะมาไม้ไหนกันเนี่ยข้าเคยเห็นเจ้าเอาแต่รังแกสัตว์อื่นๆแล้ววันเนี้ยเจ้าจะเอาขนมให้ลูกนกถ้าจะไม่จริงละมั้ง
3: ฉันน่ะรังแกลูกนกที่น่ารักไม่ลงหรอกจ้าพี่ต้นไทรบอกมาเถอะนะว่ารังนกอยู่ที่ไหนลูกหมีมองไม่เห็นเลยใบของท่านน่ะทั้งดอกทั้งหนาบางรังนกสมิดเลย
5: เออใช่สิที่ข้ามีใบนกหนาเนี่ยก็เพื่อเอาไว้ซ่อนรังนกให้รอดพ้นจากสายตาของเจ้าหมีจอมซนอย่างเจ้าไง
3: ถ้าท่านไม่บอกนะก็ไม่เป็นไรหรอกฉันจะขึ้นไปหาเอง
2: แล้วลูกหมีก็ปีนขึ้นไปหารังนกต้นไทรอย่างท่าไม่ดีจึงเอาใบมาปกคลุมรังนกให้มิดชิดกว่าเดิมเจ้าหมีพยายามหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอในที่สุดก็ต้องลงจากต้นไทร
5: ข้าไม่ได้แกล้งเจ้าเพียงแต่ข้าจะปกป้องพวกลูกนกที่จะถูกเจ้ารังแกต่างหากเราจะลูกหมี
3: ดีล่ะฉันเนี่ยหารังนกไม่เจอก็เพราะใบของท่านแต่ถ้าท่านไม่มีใบซะรังนกก็คงจะโผล่มาให้เห็นง่าย
5: ๆนี่เจ้าคงคิดจะทำให้ใบข้าร่วงหมดละสิคงจะยากละมั้งเจ้าหมีน้อย
3: อย่าดูถูกหมีน้อยนะหมีน้อยแรงเยอะน่าจะบอกให้เดี๋ยวจะเขย่าต้นไม้ของเจ้าให้ใบร่วงมาหมดเลย
5: เอาเลยข้าเราไม่กลัวหรอกต่อให้มีตัวโตกว่าเจ้าข้าก็ไม่กลัว
2: แล้วเจ้าลูกหมีจอมซนก็พยายามเขย่าต้นไทรแต่ไม่ว่าจะพยายามยังไงก็มีแค่ใบไม้ 2-3 ใบที่ร่วงลงมาเจ้าลูกหมีเห็นท่าจะเหนื่อยเปล่าจึงเปลี่ยนใจไปหาท่านสายลมผู้ใจดีให้มาช่วยแทน
3: ท่านสายลมผู้ใจดีกรุณาช่วยข้าด้วยเถอะ
6: เจ้าหมีน้อยโอ้ร้องไห้ทำไมจ๊ะมีเรื่องอะไรบอกข้ามาสิถ้าสายลมช่วยได้ก็จะช่วยนะ
3: ก็ลูกบอลของหมีน้อยสิข้าแตะมันแรงไปหน่อยมันเลยขึ้นไปติดอยู่บนต้นไทรที่มีใบดกหนาข้าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
6: แล้วทำไมเจ้าไม่บอกต้นไทรล่ะเขาจะได้ช่วยเจ้าหาไง
3: ต้นไทรต้นนั้นนะนิสัยไม่ดีชอบแกล้งหมีน้อยพอหมีน้อยจะปีนขึ้นไปเอาต้นไทรก็แกล้งเอาใบมาปิดไว้ทำให้ข้ามองไม่เห็นข้าถึงมาขอร้องให้ท่านช่วยไง
6: ถ้าเจ้าถูกแกล้งมาข้าก็จะช่วยเจ้าเจ้าอยากให้ช่วยยังไงล่ะ
3: ท่านก็แค่พัดเอาใบของต้นไทรให้หลุดร่วงลงหมดแล้วหมีน้อยก็จะปีนขึ้นไปเอาลูกบอลลงมาเอง
2: สายลมก็เชื่อคำโกหกของลูกหมีจอมซนมันเป่าลมไปที่ต้นไทรอย่างแรงแต่ด้วยความแข็งแรงของต้นไทรใบจึงร่วงลงมาแค่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
3: ท่านสายลม ท่านพัดแรงแล้วหรอทำไมใบของต้นไทรอ่ะถึงร่วงไม่หมดต้นสักทีล่ะ
6: ข้าพยายามแล้วเจ้าหมีน้อยแต่ต้นไทรต้นนั้นแข็งแรงมากพัดเท่าไหร่ใบก็ร่วงลงมานิดเดียว
3: โธ่นึกว่าท่านจะช่วยได้แล้วข้าจะทำยังไงดีล่ะลูกบอลของข้าก็มีอยู่ลูกเดียวซะด้วย
6: โธ่เจ้าลูกหมีที่น่าสงสารข้าก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ๋อข้าคิดออกแล้วล่ะยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เจ้าจะได้ลูกบอลคืนง่าย
3: ๆวิธีไหนเหรอท่านบอกข้ามาเร็วๆสิ
6: แต่วิธีนี้เจ้าต้องรอหน่อยนะคือรอให้ฤดูหนาวมาถึงท่านลมหนาวจะช่วยให้ใบไม้ร่วงลงหมดต้นจนเหลือแต่กิ่งก้านเลยล่ะ
3: แต่ข้ารอไม่ไหวหรอกนานเกินไปกว่าจะถึงฤดูหนาว
6: โธ่ไม่นานหรอกอีกแป๊บเดียวเอง
3: ไม่อ่ะมีน้อยอยากได้ลูกบอลคืนเร็วๆอ่ะท่านช่วยบอกลมหนาวให้มาเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอสงสารมีน้อยเถอะนะสงสารนะ
6: ไม่เอานะเจ้าหมีน้อยอย่าร้องไห้สิเอาล่ะข้าจะลองไปพูดกับลมหนาวดูให้
3: ขอบคุณท่านสายลมมากท่านน่ะใจดีกับหมีน้อยเหลือเกิน
2: แล้วในที่สุดสายลมก็เกลี้ยกล่อมลมหนาวเป็นผลสำเร็จลมหนาวจึงพัดผ่านมาสู่ป่าแถบนี้เร็วกว่าปกติทำให้ใบของต้นไทรและต้นไม้ทุกต้นต่างร่วงลงหมดเหลือแต่เพียงกิ่งก้าน
7: เจ้าหมีน้อยตอนนี้ข้าก็ทำให้ใบของต้นไทรร่วงลงหมดแล้วนะทีนี้เจ้าก็ปีนขึ้นไปเอาลูกบอลของเจ้าสิข้าช่วยเจ้าแค่นี้นะไปก่อนละ
3: เอ๊ะข้าเฝ้ามองมันอยู่อ่ะแต่ทำไมมองไม่เห็นนะนั่นไง
2: แล้วเจ้าลูกหมีก็เห็นรังนกอยู่บนกิ่งไทรมันดีใจมากแล้วก็รีบปีนขึ้นไปดูแต่ปรากฏว่ารังนกนั้นเป็นรังนกที่ว่างเปล่าไปซะแล้ว
3: นี่ท่านต้นไทรท่านแกล้งอะไรข้าอีกอ่ะท่านเอาพวกนกไปซ่อนไว้ที่ไหนหมดนะเอาออกมาเดี๋ยวนี้นะ
5: เจ้าหมีเอ้ยเจ้านี่ดื้อจริงๆยังไงเจ้าจะแกล้งพวกนกให้ได้ล่ะสิถึงไปโกหกลมหนาวให้มาเร็วกว่าปกติอย่างเนี้ย
3: ท่านลมหนาวน่ะใจดีคอยช่วยเหลือข้าไม่ใช่ใจร้ายอย่างท่านหรอกบอกข้ามานะว่าท่านเอาพวกนกไปซ่อนไว้ที่ไหน
5: ไม่ได้ซ่อนหรอกนี่เจ้าหมีน้อยเจ้าไม่รู้หรอกหรือว่าเวลาอากาศหนาวมาพวกนกก็จะต้อง

มีจอมซนก็ต้องทนต่อความเหน็บหนาวและหิวโหยในฤดูหนาวอันแสนยาวนานหลังจากผ่านความทรมานจากฤดูหนาวมาได้เจ้าลูกหมีจอมซนก็ไม่คิดอยากจะแกล้งสัตว์ต่างๆอีกเลยทั้งนี้เพราะลูกหมีคิดได้ว่าการรังแกผู้อื่นนอกจากจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วยังจะได้รับโทษจากการรังแกผู้อื่นด้วยนั่นเอง

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:07 นโดยประมาณจนถึงเวลา 18:00 นทางสวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะสำหรับวันนี้พี่นีน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับหลัง6โมงครับทุกๆวันแบบนี้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมีข่าวเกิดขึ้นแบบโอ้โหเรียกว่าทุกเวลาจริงๆนะครับแต่แน่นอนว่าในแต่ละวันข่าวที่ต้องบอกว่าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับปากท้องเศรษฐกิจเมื่อกี้นี่มีข้อความระหว่างที่ไปเตรียมเคารพธงชาติกันหลายๆคนตอนนี้ก็อยู่ตลาดด้วยไปตลาดไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันหลากหลายพื้นที่นะครับที่มีบุรีบอกคนเยอะมากคุณบอลแล้วก็ตลาดคึกคักมากๆเลยนะครับพ่อค้าแม่ขายนี่ยอดขายพุ่งเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลาเดือน2เดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจไทยของเราเติบโตนะครับแล้วก็คึกคักมากๆน้องเก่งที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนี่เปิดร้านข้าวแกงอยู่ยอดขายดีมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าหลายๆพื้นที่ครับใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันผู้ประกอบการส่งข้อความมานะครับบอกว่าตอนนี้ค้าขายก็ดีนะครับตลาดก็คึกคักนะผู้บริโภคนะครับหลายๆคนเลยทีเดียวที่เรียกว่าลดค่าครองชีพเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยจริงๆกับไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับต้องบอกว่านี่คือ1โครงการของรัฐบาลที่ทำให้หลายๆคนบอกโอ้แฮปปี้มากเวลาสแกนแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราจ่ายน้อยลงใช่ไหมฮะจ่ายแค่ 40% บางทีมีส่งตัวเลขมาซื้อข้าวจานนึง10กว่าบาทยังมีนะยุคนี้คุณผู้ฟังอวดตัวเลขมาได้นะครับบางคนบอกทานก๋วยเตี๋ยวก็แค่10กว่าบาทเองนะครับเพราะปัจจุบันนี้หลายๆคนบอกหาไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้นายกอนุทินบอกโอ้หลายคนบอกแฮปปี้มีความสุขขอบคุณด้วยที่วันนี้ส่งข้อความมาทักทายกันพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับท่านก็เดินหน้าต่อนะครับล่าสุดภารกิจของท่านระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้เตรียมเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการสานต่อมิตรภาพและก็สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะครับโดยล่าสุดครับจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับได้มีการเปิดเผยเรื่องราวภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสานต่อพลวัตความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51นะครับแล้วก็ต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลในการเยือนครั้งนี้บอกครอบคลุม3เมืองสำคัญครับนั่นก็คือนครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูแล้วก็กรุงปักกิ่งโดยที่นครเซี่ยงไฮ้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคศ2026ตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นครับที่นครเฉิงตูนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา Thailand China Investment and Economics Forum 2026โดยมีพิธีเปิดนะครับเป็นฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูเพื่อขยายเครือข่ายเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคตะวันตกของจีนนะครับนี่คือการเดินหน้าของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะมีการพบปะหารือกับภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนกลุ่มนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในจีนนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรื่องความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันนะฮะที่เฉิงตูไปแล้วนะครับที่เซี่ยงไฮ้ไปแล้วที่กรุงปักกิ่งครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีกำหนดการประชุมทวิภาคีแบบ เต็มคณะกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพบปะหารือกับนายเจ้าเล่อจี้นะฮะซึ่งเป็นประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็ร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงที่สำคัญระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับจีนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านมิติต่างๆครับทั้งการค้านะครับการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและก็สื่อมวลชนนะครับเพื่อยกระดับความร่วมมือไทยจีนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและก็สร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวนะครับนี่ก็คือภารกิจสำคัญครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการนะครับในการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ครับเพื่อสานต่อมิตรภาพสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาแล้วก็ด้านสื่อมวลชนเพื่อความมั่นคงและก็ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้าด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีเยือนจีนอย่างเป็นทางการนะครับคุณผู้ฟังดูกันเพิ่มเติมได้ก็ต้องบอกว่านี่คือการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเรื่องราวของการศึกษากันหน่อยนึงครับล่าสุดรัฐบาลเปิดศูนย์พิทักษ์สิทธิ์นะครับเตรียมนำร่อง Trophy Fondue for Education กันยายนนี้ตรงนี้เป็นเรื่องอะไรยกระดับเรื่องของการแจ้งเหตุในสถานศึกษาแบบ24ชั่วโมงอันนี้สำคัญครับเรื่องของน้องๆนักเรียนนักศึกษาในโรงเรียนต่างๆนะครับล่าสุดรัฐบาลเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และก็ความปลอดภัยของทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโดยทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพและก็เรื่องความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Trophy Fondue for Education นะครับเป็นระบบกลางตรงนี้เป็นระบบกลางในการรับแจ้งเหตุการบริหารจัดการปัญหาด้านสิทธิ์แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ประชาชนเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกสามารถติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานได้อย่างโปร่งใสโดยกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในสังกัดไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือชื่อย่อก็คือสพทสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรนะครับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาระบบนี้แหละครับระบบ Trophy Fondue for Education นะครับเพื่อเชื่อมโยงรับแจ้งเหตุที่มีอยู่นะครับเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเชื่อมโยงกันให้เป็นระบบกลางเดียวกันครอบคลุมการรับแจ้งเหตุครอบคลุมการติดตามความคืบหน้าครอบคลุมการบริหารจัดการด้านสิทธิ์และก็ความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้มีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้ชื่อคือศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เสรีภาพและก็ความปลอดภัยให้ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อรับแจ้งเหตุประสานงานการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนแล้วก็ยกระดับการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองเรื่องของความปลอดภัยทั้งคุณครูทั้งนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดเลยนะฮะนี่ก็เป็นการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาของเรานั่นเองนะครับนี่ก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่หลากหลายพื้นที่นะครับเดินหน้าในการส่งข้อความมามากมายนะครับมาดูเรื่องราวของกระทรวงแรงงานกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมกับผู้ประกอบการจาก35บริษัทนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกำหนดแนวทางความร่วมมือด้านการส่งเสริมเรื่องของการมีงานทำอันนี้น่าสนใจนะฮะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มทักษะ กำลังแรงงานยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยครับว่าล่าสุดได้มีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน35แห่งในครั้งนี้นะฮะถือว่าเป็นนโยบายสำคัญครับของกระทรวงแรงงานในการขับเคลื่อนเรื่องเศรษฐกิจนะฮะของประเทศหลักใหญ่ใจความครับคือการส่งเสริมเรื่องการจ้างงานการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ต้องการมีงานทำภายใต้แนวคิดนั่นก็คือการผนึกกำลังของรัฐเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยแรงงานทักษะสูงเพื่อให้มีการพัฒนากำลังแรงงานนะฮะสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันนะฮะแล้วก็ในอนาคตด้วยทั้งนี้ครับเป็นการร่วมมือการบูรณาการร่วมกันกับภาคเอกชนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆด้วยนะครับจากปัญหาของภาคธุรกิจทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็นำไปสู่การพัฒนาทักษะแรงงานให้มีคุณภาพสูงปรับปรุงกฎหมายแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อเอื้อต่อการจ้างงานนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับท่านบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีนายจ้างเนี่ยนะครับเรียกว่ามีการแจ้งเรื่องของการจ้างงานต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้เลยนะในระบบไทยมีงานทำตรงนี้ต้องบอกว่าหลายคนนะครับก็เข้าไปหางานแล้วก็ได้งานที่ตรงใจนะครับในเรื่องของไทยมีงานทำต้องบอกหลายคนเนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จจากการไปหางานที่นี่ด้วยทางด้านของอธิบดีกรมการจัดหางานครับท่านก็บอกว่าทางด้านกรมการจัดหางานได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับพัฒนาทักษะนะฮะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อควบคู่กับการเชื่อมโยงข้อมูลตำแหน่งผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำนี่นะฮะคุณผู้ฟังไปเสิร์ชข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับตรงนี้แพลตฟอร์มนี้ดีมากๆไทยมีงานทำนะครับใครที่กำลังเล็งๆกำลังมองหางานอยู่ได้งานที่ตรงกับคุณสมบัติของเรานะฮะแล้วก็มีตำแหน่งงานที่ว่างนะครับตรงกับทักษะที่ถูกต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์กับภาคธุรกิจจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยให้ดีขึ้นแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศด้วยนะครับผู้ที่ต้องการงานนายจ้างที่ต้องการลูกจ้างไปทำงานนะครับสถานประกอบการต่างๆคลิกเข้าไปได้เลยครับที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำนะครับหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับผู้ที่กำลังเล็งๆหางานอยู่คลิกเข้าไปนะครับเว็บไซต์ไทยมีงานทำนะครับอีกครั้งหนึ่งเว็บไซต์ไทยมีงานทำในจ้างสถานประกอบการนะครับที่กำลังอยากจะรับสมัครแรงงานที่มีคุณภาพด้วยก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับก็มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะก็สายด่วนก็คือ1506กด2เห็นไหมฮะก็จะเป็นประโยชน์นะครับทุกเรื่องที่นำมาให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับที่บางคนบอกอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะได้งานดีๆแล้วก็ได้เรียกว่าเรื่องของการเดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตสวัสดีคุณป๊อปด้วยนะครับแล้วก็คุณตุ๊กนี่นะฮะคุณสวัสดีด้วยเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าว
2: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช้าจังอ่ะ
3: คืนหนักไปหน่อยสั่งหรือยังเนี่ย
2: สบายเช็ครถยังอ่ะ
3: เช็คอะไรเยอะแยะ
4: แล้วเช็คทางยัง
3: ก็วิ่งทางเดิมนั่นแหละไป
2: เอ้าเฮ้ยรถเป็นไรอ่ะ
5: จอดเห็นไม่อยู่อ่ะ
4: หักซ้ายเลย
5: ซ้ายก็เหวดิหักขวาดิเฮ้ยเบรกเลยก็บอกว่าเบรกไม่อยู
6: ่เช็คเถอะก่อนที่มันจะช้าไปอ่ะให้คิดอีกทีนะ
2: เช็ครถเช็คทางยังอ่ะ
5: เออเดี๋ยวเช็คเลย
4: ถึงแล้ว
5: เต็ม
6: เช็ครถเช็คทางเช็คคนสตาร์ทที่ตัวเราเองก่อนออกเดินทางเพื่อให้คุณถึงที่หมายอย่างปลอดภัยกรมการขนส่งทางบก
7: จับประเด็น VIP
8: กลับมาครับ 18:20 ที่นี่ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับในวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้จับประเด็นเป็นข่าวก็จะหยิบประเด็นข่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลกับเรื่องของกฎหมายใกล้ๆตัวจะเป็นกฎหมายง่ายๆคุณผู้ฟังที่เราต้องรู้แล้วก็เราควรรู้ด้วยอย่างล่าสุดข่าวที่ดังที่สุดในรอบสัปดาห์นี้คงจะหนีไม่พ้นประเด็นเรื่องของสถานบันเทิงที่เกิดเพลิงไหม้แล้วก็ฆ่าชีวิตของประชาชนนะครับเป็นจำนวนมากแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันเรื่องนี้ถอดบทเรียนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานบันเทิงผับบาร์สถานประกอบการต่างๆข้อกำหนดต่างๆอย่างเช่นทางเข้าออกทางหนีไฟตัวนี้สำคัญครับในการที่จะให้ข้อมูลที่เป็นความรู้กับพี่น้องประชาชนอันนี้หนึ่งเรื่องนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสถานบันเทิงสถานประกอบการผับบาร์ไม่ทำนะครับมาตรการในการป้องกันต่างๆจะเกิดโทษอย่างไรนะครับมีบทลงโทษอย่างไรด้วยอันนี้หนึ่งเรื่องแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราติดตามข่าวอยู่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องราวของกรณีเขาเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนที่เกิดขึ้นนะฮะล่าสุดวันนี้ครับมีท่านอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับจะมาให้ข้อมูลกฎหมายใกล้ๆตัวนะครับที่พี่น้องประชาชนต้องรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีประเด็นสำคัญ2เรื่องด้วยกันสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมวีรศักดิ์ครับ
8: ครับแน่นอนวันนี้2ข่าว2ประเด็นเป็นข่าวนะครับทั้งในเรื่องของเพลิงไหม้สถานบันเทิงแล้วก็เรื่องของคลิปไวรัลนะฮะที่เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของสามีภรรยานั่นแหละแล้วก็มีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบนขอไปที่ประเด็นแรกก่อนเรื่องของเพลิงไหม้สถานบันเทิงสถานประกอบการก่อนนะครับกฎหมายเขามีข้อกำหนดอย่างไรบ้างในเรื่องนี้ทั้งในส่วนของทางหนีไฟอาจารย์ทั้งในส่วนของทางเข้าออกตรงนี้อาจารย์เล่าให้ฟังสักนิดนึงก่อนเลยครับอาจารย
9: ์ครับทีนี้ก่อนจะถึงประเด็นดังกล่าวนั้นเนี่ยนะอยากจะขอทำความเข้าใจหน่อยนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องสถานที่นะครับเพราะว่าสถานบริการกับสถานที่จำหน่ายอาหารที่ถูกควบคุมนั้นเนี่ยนะครับมันมีความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันในแยะของข้อกฎหมายอย่างเช่นประเด็นที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยฮะมันก็มีข้อถกเถียงกันว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยมันคือสถานบริการหรือสถานที่จำหน่ายอาหารเพราะว่าสถานที่ทั้งสองนั้นเนี่ยมันใช้กฎหมายเนี่ยคนละฉบับกันในการควบคุมดูแลนะครับแล้วก็มาตรการในการกำหนดทางหนีไฟต่างๆก็มีความแตกต่างกันนะฮะ รวมทั้งวัสดุอะไรต่างๆที่ใช้ในการตกแต่งร้านนะฮะมันก็มีความแตกต่างกันตามระยะสำคัญด้วย
8: ครับ
9: ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยสถานบริการเนี่ยนะฮะในประเทศไทยเราอยู่ภายใต้บังคับของพระบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องร้านอาหารนั้นเนี่ยกฎหมายหลักที่เข้ามากำกับดูแลนั้นเนี่ยก็คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 หน่วยงานที่เข้ามาควบคุมดูแลก็แตกต่างกันอีกร้านอาหารเนี่ยสำนักงานเขตหรือท้องถิ่นหรือกทม.นะครับเป็นผู้ดูแลแต่พอสถานบริการเนี่ยมันไปขึ้นกับตำรวจขึ้นกับฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันมีรูปแบบนะกฎเกณฑ์ของการเข้าสู่ระบบว่าเป็นร้านอาหารหรือเป็นสถานบริการนะก็คือถ้าเป็นร้านอาหารนั้นเนี่ยนะแน่นอนครับก็คือประกอบหรือจำหน่ายอาหา
8: ร
9: แล้วก็สามารถมีดนตรีอะไรต่างๆได้นะ
8: ฮ
9: ะแต่รูปแบบกำหนดว่าจะต้องไม่มีการเต้นรำนะก็คือถ้ามีการเต้นรำด้วยเนี่ยมันก็จะไปเข้าสถานบริการอีก
8: นะ
9: แล้วเวลาปิดเปิดเนี่ยนะเวลาปิดเปิดมันก็บังคับไม่เหมือนกันอีกร้านอาหารเนี่ยไม่เกินเที่ยงคืน
8: ร้านอาหารไม่เกินเที่ยงคืน
9: แต่ถ้าใช่ครับแต่ถ้าเป็นสถานบริการโน่นฮะตีสองตีสามถึงตีสี่นะเพราะเราผ่อนผันอะไรในการจำหน่ายสุราอะไรต่างๆทีนี้ปัญหาก็คือว่าในหลักเอาทำความเข้าใจก่อนฮะในหลักก็คือสถานบริการภายใต้บัญญัติสถานบริการ2509นั้นเนี่ยกำหนดลักษณะในการเข้าสู่รูปแบบเนี้ยนะเช่นมีเวทีหรือพื้นสำหรับเต้นรำเป็นปกตินะมีผู้ให้บริการคนมีบัตรหรือนั่งกับลูกค้ามีคาราโอเกะพร้อมผู้ให้บริการร้องเพลงหรือนั่งกับลูกค้ามีการเต้นหรือยินยอมให้ลูกค้าเต้น
8: อ
9: ันเนี้ยมันเป็นหลักเกณฑ์ของสถานบริการ
8: ครับ
9: ทีนี้พอมันเป็นใบอนุญาตเรื่องจำหน่ายอาหารแต่ว่ามันมีคลิปมีใครเรื่องมีการยินยอมให้ลูกค้าเต้นด้วยนะมันก็ต้องไปตีความว่าแล้วมันเป็นอะไรนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยในประเด็นของเรื่องนี้นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางหนีไฟ
8: ครับ
9: นะเพราะว่าในเรื่องของทางหนีไฟนั้นเนี่ยอย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่ามันใช้กฎหมายคนละฉบับกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความแตกต่างกันระหว่างร้านหรือสถานที่จำหน่ายอาหารนะกับสถานที่บริการเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันอีกนะครับเพราะในปัจจุบันนั้นเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าสถานบริการที่รองรับคนไม่เกิน50คนต้องมีทางออกอย่างน้อย1แห่งหากรองรับ51ถึง200คนต้องมีอย่างน้อย2แห่ง
8: ครับ
9: แล้วก็เพิ่มเป็น3แห่งสำหรับ201ถึง400คน
8: ครับ
9: นะโดยจำนวนทางออกจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้บริการจนถึงอย่างน้อย6แห่งสำหรับสถานที่ที่รองรับตั้งแต่ 1,001 คนขึ้นไป
8: ครับ
9: หมายความว่าถ้าเป็นสถานบริการนั้นเนี่ยจุดทางออกหนีไฟจะขึ้นกับ
8: จำนวน
9: ของคนที่
8: ที่เข้ามาใช้บริการ
9: ใช้บริการ
8: ครับ
9: เพราะงั้นสถานที่ต่างๆนั้นเนี่ยเวลาคุณจะขอเปิดคุณก็ต้องคำนวณ นะฮะตามกฎเกณฑ์ของทางราชการว่าพื้นที่กี่ตารางเมตร
8: จุคนได้เท่าไหร่
9: ที่คุณจะเปิดจะจุคนได้เท่าไหร
8: ่ครับ
9: แล้วก็เรื่องของทางหนีไฟนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าเป็นร้านอาหารร้านอาหารแม้ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรฐานเฉพาะของสถานบริการนะแต่หากมีลูกจ้างก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
8: ครับ
9: โดยจะต้องมีเส้นทางหนีไฟเนี่ยอย่างน้อย2เส้นทางในทุกชั้นหมายความว่าในแต่ละชั้นนั้นเนี่ยจะต้องมีทางหนีไฟอย่างน้อยเนี่ย2จุดนะแล้วก็ต้องสามารถอพยพลูกจ้างทั้งหมดเนี่ยไปยังจุดปลอดภัยได้ภายใน5นาทีเส้นทางต้องไม่มีสิ่งกีดขวางประตูต้องเปิดในทิศทางการหนีและห้ามล็อกทำให้เปิดไม่ได้ในเวลาทำงานนะแล้วก็ยังมีรายละเอียดอีกว่าถ้าเป็นอาคารตั้งแต่2ชั้นขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่300ตารางเมตรขึ้นไปต้องติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใช้มือพร้อมส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารรับรู้ได้ทั่วถึงคือพูดง่ายว่าเรื่องร้านอาหารนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่ากฎหมายเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นหลักแต่ก็ส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือผู้ใช้บริการด้วยเช่นกัน
8: ครับ
9: ทีนี้ในกรณีนี้นะครับมันก็เป็นเหตุละว่าในเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาทางหนีไฟของสถานที่เกิดเหตุที่ขออนุญาตประเภทร้านอาหารนั้นเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นร้านอาหารที่มันขออนุญาตถูกต้องไม่มีปัญหานะก็ต ้องดูว่าแล้วสถานที่ดังกล่าวนั้นเนี่ยจุดทางหนีไฟสถานที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมันมีครบไหมอย่างที่กฎหมายกำหนดแล้วโดยเฉพาะข้อห้ามที่ว่าเส้นทางนั้นต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
8: ต้องไม่เก้าอี้ไปขวาง
9: ต้องไม่ปิดนะครับนะต้องไม่ปิดคือต้องพร้อมที่จะเปิดได้ตลอดเวลา
8: ครับ
9: นะทีนี้ในเรื่องดังกล่าวนี้ถ้าสมมติว่าฝ่าฝืน
8: ถ้าฝ่าฝืนมีโทษยังไงครับ
9: ก็มีโทษทางอาญาด้วยนะครับมีโทษทางอาญาด้วยก็คือว่าในเรื่องของร้านอาหารก่อนนะครับร้านอาหารเนี่ยก็จะมีบทลงโทษนะฮะเป็นไปตามกำหนดนะครับก็คือกำหนดให้มีเส้นทางหนีไฟทุกชั้นอย่างน้อย2เส้นทางอะไรต่างๆนะฮะแล้วถ้าฝ่าฝืนเนี่ยก็ไปฝ่าฝืนเกี่ยวกับเพิ่มหยัดความปลอดภัยหรืออาชีวะอนามัยอะไรต่างๆนะกำหนดให้นายจ้างต้องปฏิบัติเนี่ยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็หนักอยู่นะครับก็หนักอยู่ทีนี้สถานบริการเนี่ยก็เหมือนกันสถานบริการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยนั้นเนี่ยนะครับก็มีบทกำหนดโทษเช่นเดียวกันนะก็คือความปลอดภัยในเรื่องของอาคารทางหนีไฟนั้นเนี่ยนะถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็เป็นไปตามเรื่องแบบควบคุมอาคารอันนี้โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอันนี้สรุปแล้วเนี่ยการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือสถานบริการนั้นก็มีโทษในทางอาญาคือทั้งมีจำคุกและปรับด้วยนะครับอันนี
8: ้
9: เพราะงั้นก็ต้องฝากไว้นะครับว่าถ้าท่านจะเปิดนะสถานที่เป็นร้านอาหาร
8: หรือสถานบริการ
9: สถานบริการนั้นเนี่ยนะครับท่านก็ต้องปฏิบัติตามนะฮะแล้วทราบว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผู้ว่ากตม.ก็จะเอามาเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับว่าในกรณีสถานบริการนั้นเนี่ยมันยังมีการกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยว่าจะต้องเป็นวัสดุทนไฟนะฮะไม่ติดไฟง่ายไม่มีควันอะไรต่างๆนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะแต่ร้านอาหารเนี่ยมันยังไม่มีกำหนดมาตรการเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ทราบข่าวจากผู้ว่ากทม.นะครับที่หลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยว่าคงจะต้องเอามาเป็นบทเรียนในการถอดออกมาว่าแล้วในกรณีดังกล่าวนั้นเนี่ยควรจะใช้มาตรฐานเพราะว่าพอเปิดเป็นร้านอาหารแต่ลักษณะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นตู้คอนเทนเนอร์อย่างสถานที่นะมีทาง
8: เข้าออกเตี้ยมากเลย
9: ใช่ครับฝ้าก็เตี้ยแล้ววัสดุเนี่ยทราบว่าในขณะเกิดเหตุนั้นเนี่ยวัสดุเนี่ยมันติดไฟได้ง่ายมากเพราะมันไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องใช้วัสดุทนไฟเพราะงั้นอันนี้นะครับ
8: ก็ต้องมาดูรายละเอียด
9: บทเรียนล้ำค่ามากนะครับอันนี้นะครับ
8: ก็
9: อยากจะขอฝากเอาไว้นะครับ
8: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าก็ต้องแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวในประเด็นหนึ่งอีกหนึ่งประเด็นครับที่ต้องนำเรียนถามอาจารย์ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ๆตัวที่ก็ต้องบอกว่าเห็นกันบ่อยๆเลยทีเดียวเรื่องของคุณสามีคุณภรรยานะครับล่าสุดจากกรณีที่คุณภรรยานี่แหละก็มีการไลฟ์สดใช่ไหมฮะแล้วก็มีการลงคลิปวิดีโอต่างๆถามเลยจากประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนติดตามเป็นจำนวนมากเลยอย่างนี้มันทำได้ไหมอาจารย์ทางด้านกฎหมายเขาทำได้ไหมครับ
9: คือทางด้านกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจหรือสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับคือภรรยาหลวงเนี่ยแม้ว่าจะถูกละเมิดนะฮะเพราะสามีไปมีภรรยาน้
8: อ
9: ยหรือภรรยาไปมีชู้อะไรพวกนี้นะครับไม่มีกฎหมายให้สิทธิ์คู่กรณีที่จะไปจะทำการดังกล่าวได้นะครับเพราะว่ากฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้าหากกรณีคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีชู้อะไรต่างๆนะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสามารถฟ้องร้องเรียกค่าทดแทนได
8: ้
9: นะก็คือค่าเสียหายได้นะครับทีนี้ถามว่าการที่ไปลงไม้ลงมือถ่ายคลิปถ่ายอะไรต่างๆนั้นเน
8: ี่
9: ยมันเป็นการละเมิดกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้สิทธิ์แล้วการละเมิดกฎหมายนี้มันละเมิดกฎหมายหลายเรื่องด้วยนะครับเรื่องแรกก็คือว่าภาพที่คุณเอาไปเผยแพร่นั้นเนี่ยหรือคุณเข้าไปนั้นเนี่ยคุณเอาไปเผยแพร่นั้นเนี่ยถ้าภาพนั้นเนี่ยมันหมิ่นเมกับภาพที่มัน ป็นภาพเปลือยภาพอะไรนะฮะหรือพูดง่ายๆว่า
8: ไม่เหมาะสมนะอาจารย์นะภาพไม่เหมาะสม
9: ภาพไม่เหมาะสมนี่นะครับนะซึ่งตามภาษากฎหมายก็เรียกว่าภาพลามกอนาจารอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเข้าข่ายผิดเกี่ยวกับถ้าคุณเอาไปโพสต์ลงในสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเนี่ยเป็นการนำภาพหรือสื่อลามกนั้นเนี่ยลงไปในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งผิดพรบ.คอมอีกแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยคู่กรณีนะครับก็คือฝ่ายภรรยาน้อยนั้นเนี่ยเขาได้รับความอับอาย
8: ครับ
9: เพราะงั้นเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทอีกแล้วไม่ใช่หมิ่นประมาทธรรมดานะเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งโทษมันหนักนะแล้วก็ยังไปผิดเกี่ยวกับพรบ.คอมในเรื่องของการนำเข้าสู่ระบบอะไรต่างๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยพฤติกรรมที่ทำนั้นเนี่ยมันไปละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
8: ครับ
9: มันก็ยังไปผิดกฎหมาย PDPA อีก
8: หลายเรื่องเลยนะครับ
9: เพราะงั้นแล้วเนี่ยพฤติกรรมของฝ่ายภรรยาหลวงที่อ้างว่าเป็นการปกป้องสิทธิ์อะไรต่างๆของตนนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยครับการกระทำของตัวเองนั้นเนี่ยมันจะถูกกฎหมายดำเนินคดีในหลายข้อหานะครับแล้วแต่ละข้อหาเนี่ยโทษทางอาญาจำคุกเนี่ยเป็นปีๆเลยนะครับเพราะงั้นอยากจะขอฝากไว
8: ้ต้องระวังนิดนึงในห้วงเวลาตรงนี้ด้วยนะครับถามไปแล้วผู้หญิงที่ถูกประจานแล้วก็โอ้โหเขาบอกว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยนะที่เป็นข่าวดังอยู่เนี่ยต้องลาออกจากงานเสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อกฎหมายที่มาบริตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
9: ใช่ครับเพราะว่าพอมันทำละเมิดกฎหมายนะฮะมันในทางอาญาที่ผมพูดแล้วนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยภรรยาหลวงนั้นเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีอาญาเพราะถ้าภรรยาน้อยที่ถูกประจานนั้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความร้องทุกข
8: ์
9: เพื่อให้มีการดำเนินคดีหรือแม้แต่เขาใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาด้วยตนเองก็ได้แล้วเขายังมีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายการที่ทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงในทาง
8: การ
9: ในทางแพ่งเนี่ยได้ด้วยนะฮะได้ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะฮะในขณะเดียวกันถ้ามันปรากฏพฤติกรรมที่ชัดเจนเข้าข้อกฎหมายนะครับเข้าข้อกฎหมายว่าเป็นกรณีที่เป็นชู
8: ้
9: กับสามีนะฮะเป็นชู้กับสามีฝ่ายภรรยาหลวงเนี่ยก็สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหม
8: ครับ
9: จากภรรยาน้อยนี้ได้นะฮะมันก็เป็นสิทธิ์ตามกฎหมายคนละส่วนกันนะฮะแต่ฝ่ายภรรยาหลวงเนี่ยถ้าจะฟ้องร้องฝ่ายภรรยาน้อยเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ในทางแพ่งนั่นเองนะเพราะกฎหมายเราไม่ได้มีบัญญัติว่าการที่ไปเป็นชู้คนนั้นคนนี้นั้นเนี่ยมีโทษทางอาญากฎหมายไม่ได้มีบัญญัติไว้อย่างนั้นเพียงแต่ให้ภรรยาหลวงเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากชู้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภรรยาน้อยเนี่ยที่ถูกภรรยาหลวงละเมิดการกระทำของภรรยาหลวงนั้นเนี่ยมันมีโทษทางอาญาโทษทางแพ่งซึ่งภรรยาน้อยเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายได้อันนี้ก็อยากจะขอฝากไว้ครับ
8: ครับอาจารย์ครับถามเป็นความรู้มีครูฟังถามมาด้วยในส่วนของตามกฎหมายเลยเนี่ยการที่เราเนี่ยนะครับบางทีแล้วเนี่ยเผลอไปมีความสัมพันธ์กับสามีหรือว่าภรรยาของคนอื่นทั้งที่เราไม่ทราบตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อกฎหมายมีความผิดอะไรอย่างไรบ้างกรณีที่เราไม่รู้ก่อนนะแล้วเราดันไปมีความสัมพันธ์กับสามีภรรยาคนอื่นครับอาจารย์
9: ครับคือถ้าเราไม่รู้โดยสุจริตใจจริงเราไม่รู้โดยสุดใจจริงๆนั่นเนี่ยนะครับเราเองนั่นเนี่ยก็สามารถที่จะเรียกร้องจากผู้ชายนะก็คือไม่ว่าจากคู่สมรสได้เพราะปัจจุบันเนี้ยสมรสเท่าเทียมเราจะไม่มีชายไม่มีหญิงเราเรียกว่าคู่สมรสนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่รู้ก็คือถูก
8: หลอก
9: ไปถูกหลอกนะฮะเราก็สามารถที่จะเรียกร้องจากฝ่ายที่มาหลอกลวงเราเนี่ยได้อันนี้
8: ครับอาจารย์กฎหมายฟ้องชู้ที่หลายคนที่ยังไม่รู้เนี่ยอธิบายคร่าวๆได้ยังไงครับอาจารย์กฎหมายฟ้องชู้ครับอาจารย
9: ์กฎหมายฟ้องชู้นี้นะครับเนื่องจากว่าถ้าคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไปมีความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เลี้ยงดู เหมือนกับเป็นคู่สมรสของตัวเองนะฮะอันเนี้ยคู่สมรสที่ถูกต้องอยู่แล้วนะของบุคคลนั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะ
8: ครับ
9: ในมาตรา1523นะ1523
8: ครับ
9: เพราะ1523นั้นเนี่ยข้อความเดิมนั้นเนี่ยมันใช้คำว่าภรรยานะสามารถฟ้องเรียกร้องหรือสามีสามารถฟ้องเรียกร้องจากชู้ต่างๆเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี้ยนะมันเรียกว่าคู่สมรสนะฮะซึ่งพอคู่สมรสนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของมาตรา1516นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฟ้องหย่าฟ้องอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของมาตราดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ให้สิทธิ์1523เนี่ยก็ให้สิทธิ์ที่สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้แต่มันจะมีอยู่อีกมาตราหนึ่งนะครับก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1529ที่กำหนดเรื่องอายุความไว
8: ้
9: ว่าสิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา1516วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3หรือวงเล็บ6หรือมาตรา1523ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนด1ปีนับแต่วันที่ผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงที่ตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้างเหตุอันจะยกขึ้นฟ้องหย่าไม่ได้แล้วนั้นอาจนำสืบสนุนคดีฟ้องหย่าซึ่งอาศัยเหตุอย่างอื่นได้วรรคสองเนี่ยไม่ค่อยมีความสำคัญในวันนี้เท่าไหร่นะครับแต่อยากจะทำความเข้าใจว่าอายุความในการใช้สิทธิ์ฟ้องชู้อะไรต่างเนี่ยมีอายุความ1ปีนับแต่วันที่ฝ่ายผู้ฟ้องนั้นเนี่ยอ้างว่ารู้หรือควรรู้ความจริงอันนี้นะครับเพราะถ้าเกิน1ปีนั้นเนี่ยเวลาคุณฟ้องไปฝ่ายที่ถูกฟ้องเขาอาจจะยกมาตรา1529ว่าเกิน1ปีแล้วคุณฟ้องมาเกิน1ปีแล้วตั้งแต่วันที่คุณรู้สิทธิ์ของคุณก็จะไม่มีตามกฎหมายละต่อให้คุณเป็นผู้เสียหายที่มีสิทธิ์เรียกร้องได้นะก็ถือว่าขาดอายุความครับ
8: ครับช่วงสุดท้ายครับอาจารย์อยากให้ฝากทิ้งท้ายสักนิดนึงกับกรณีนี้แหละบางทีแล้วไปเจอแฟนสมมติเอายกตัวอย่างเลยโมโหโกรธก็ถ่ายลงคลิปเห็นบ่อยๆเลยนะครับในโซเชียลมีเดียด้วยตรงนี้อยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเพราะมีข้อกฎหมายที่ดูแลแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อยู่ครับทิ้งท้ายหน่อยครับอาจารย์ครับ
9: ก็อยากจะขอฝากไว้นะครับว่าผมเองเนี่ยผมก็เข้าใจความรู้สึกของฝ่ายภรรยาหลวงนะครับว่าภรรยาหลวงนั้นเนี่ยมีความชอกช้ำนะครับแล้วก็เขาเองเขาก็มีความอับอายที่เพื่อนบ้านหรือใครๆรู้ว่าคู่สมรสของเขานั้นเนี่ยไปมีความสัมพันธ์อะไรต่างๆแต่อยากจะขอฝากเตือนไว้นะครับว่ากฎหมายเนี่ยนะครับเรามีในการที่จะให้ใช้ช่องทางตามกฎหมายที่ถูกต้องนะครับเพราะงั้นก็ต้องยับยั้งเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้สำหรับการใช้สิทธิทางศาลได้ครับผมไม่ได้ห้ามนะครับนะฮะการที่คุณจะจ้างนักสืบไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนะแต่ว่าอย่าเอาไปโพสต์อย่าเอาไปประจานนะเพื่อความสะใจนะครับเพราะผลที่ตามมานั้นเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะครับมันมีโทษอย่างที่ผมนำเรียนแล้วนะครับคดีอาญาทั้งนั้นเลย
8: ครับ
9: ไปทำตรงนั้นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากขอฝากไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็อยากจะขอฝากเตือนสติเอาไว้ด้วยนะครับว่าในเรื่องของปัญหาครอบครัวนั้นเนี่ยนะครับเราจะไปยุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์กับใครตรวจสอบให้เรียบร้อยซะก่อน
8: จริง
9: ครับตรวจสอบเรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าฝ่ายภรรยาหลวงเนี่ยเขาไปเก็บหลักฐานแล้วก็ฟ้องเรียกค่าเสียหายเนี่ยมันก็จะทำให้เดือดร้อนได้นะครับอันนี้อยากจะขอฝากไว้ครับ
8: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความนะครับที่ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแล้วก็เป็นเรื่องกฎหมายใกล้ตัวจริงๆครับครอบครัวสามีภรรยาแล้วก็เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้นะครับที่บริเวณย่านลาดพร้าวด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับอาจารย์ครับ
9: ครับขอบพระคุณครับที่ให้โอกาสในการให้ความรู้กับประชาชนครับยินดีครับ
8: สวัสดีครับ นี่นะฮะคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่ากฎหมายใกล้ตัวครับแน่นอนมีเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆกับทุกๆครอบครัวแน่นอนที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แทบจะทุกวันจริงๆนะครับเรื่องที่ไปเจอแฟนไปมีความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้แล้วท้ายสุดก็มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียสุดท้ายครับอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่ามันมีกฎหมายรองรับอยู่เก็บหลักฐานไว้ได้นะครับแต่ไม่ควรนำมาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์นะครับเพราะว่านี่มีข้อกฎหมายอยู่อย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังแล้วด้วยดังนั้นเนี่ยใครฟังแล้วได้ประโยชน์ได้ข้อมูลได้ความรู้นะครับโดยเฉพาะอีกหนึ่งเรื่องของสถานบันเทิงสถานประกอบการต่างๆด้วยก็จะต้องมีเรื่องของทางเข้าออกที่ถูกต้องนะครับเรื่องของจุดตรวจทางหนีไฟต่างๆอย่างที่นำเรียนกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ช่วงต้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งท่านอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความที่ในทุกๆวันนะครับที่มีเรื่องราวประเด็นต่างๆท่านอาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆให้กับพี่น้องประชาชนติดตามกันได้ครับจับประเด็นเป็นข่าวทุกวันแบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่วงกฎหมายใกล้ตัวนั่นเองนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องครับที่เดินหน้าสู่การพลิกโฉมการท่องเที่ยวของประเทศไทยล่าสุดครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญบุรกุลครับล่าสุดท่านก็เป็นประธานนะครับในพิธีเปิดการประชุมบูรณาการแผนปฏิบัติการททปี2570นะครับโดยมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและท่านเป็นปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็มีนายจตุรนต์ภักดีวณิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวรวมถึงคณะกรรมการมีทั้งผู้บริหารนะครับแล้วก็พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมงานกันเพื่อกำหนดทิศทางครับแล้วก็ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับท่านเปิดเผยครับว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวในฐานะกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเรื่องของการสร้างรายได้นะครับการกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้บริบทโลกครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนของความผันผวนทางเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับรวมถึงการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและก็การเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์ในยุคปัจจุบันด้วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นครับที่จะต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลก็มุ่งเน้นครับที่จะเดินหน้านะครับการท่องเที่ยวเติบโตอย่างมีคุณภาพสมดุลและก็ยั่งยืนสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14นะครับที่จะมุ่งยกระดับประเทศไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงบนฐานวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยในปี2570นะฮะแนวทางสำคัญของการเดินหน้าของททครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็มอบหมายนะครับนโยบายหลัก5นโยบายด้วยกันนะครับนั่นก็คือยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่เรียกว่าสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่า high value destination อันนี้ก็สำคัญนะครับสร้างคุณค่าจากการท่องเที่ยวนี่นะครับแล้วก็เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงที่พูดถึงก็คือการสร้างสมดุลตลาดท่องเที่ยวเพิ่มความสามารถในเรื่องของการแข่งขันนะครับคือลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดนึงมากเกินไปอีกเรื่องนึงครับเรื่องสำคัญก็คือประเด็นที่3นะครับการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวด้วยข้อมูลเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องนวัตกรรมนะฮะรวมถึงเรื่องของการสร้างความยั่งยืนนะครับให้กับระบบนิเวศการท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะฮะแล้วก็ที่สำคัญปิดท้ายคือการพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงพร้อมไปกับการเปลี่ยนแปลงที่มีความคล่องตัวปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้วยดังนั้นครับนี่คือการเดินหน้าของประเทศไทยนะครับสู่การพลิกโฉมการท่องเที่ยวในปี70นะครับแนะนำให้หลายๆคนเลยที่ ่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เดินหน้าเรื่องของการท่องเที่ยวกันอย่างครอบคลุมแล้วก็เดินหน้ากันอย่างครบวงจรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับอ่ะมีข้อความจากหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับที่กำลังส่งข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าในทุกๆวันครับก็ติดตามกันทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นครับท่านก็เดินหน้านะครับในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเรื่องสำคัญเรื่องการดูแลและก็บรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องสั่งการครับให้กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนินโญเห็นไหมฮะหลายคนเลยเจอตอนนี้ที่เมืองนอกนี่อากาศเป็นไงฮะร้อนมากเลยที่ยุโรปเห็นบอกร้อนมีการเสียชีวิตกันโอ้โหเป็นจำนวนมากเลยล่าสุดครับท่านก็มีการสั่งการนะฮะให้กรมทรัพยากรน้ำเนี่ยติดตามปรากฏการณ์เอลนินโญเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลครับฝนทิ้งช่วงบางพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าหนักเลยทีเดียวบางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักนะฮะหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันต้องมีการระดมสรรพกำลังทั้งเครื่องจักรเครื่องมือทั้งบุคลากรนะฮะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนกันทางด้านของนายธีรชุนบุญยสิทธิ์ครับอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำท่านบอกว่าตอนนี้ครับกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มีการขับเคลื่อนนะฮะแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งแล้วก็น้ำท่วมนะครับอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับเรื่องของนี่เลยผลกระทบจากเอลนินโญที่ทำให้สถานการณ์ฝนเนี่ยมีความผันผวนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยังกล่าวเพิ่มเติมครับว่าจากการรายงานนะฮะเรื่องของตั้งแต่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำครับได้มีการช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งใน36จังหวัดนี่นะฮะสามารถสูบน้ำช่วยเหลือรวมได้กว่า 23.25 ล้านลูกบาศก์เมตรแจกจ่ายน้ำแล้วกว่า9ล้านลิตรนะครับช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 140,000 ครัวเรือนครอบคลุมทั้งพี่น้องเกษตรกรนะครับชุมชนกว่า 190,000 ไร่ขณะเดียวกันครับก็ช่วยเหลือภาวะน้ำท่วมนะครับได้35จังหวัดนะครับมีการสูบน้ำช่วยเหลือไปแล้วกว่า55ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 400,000 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่เกษตรแล้วก็ชุมชนกว่า 130,000 ไร่สะท้อนถึงการทำงานเชิงรุกนะครับของกรมทรัพยากรน้ำในการนำเอานโยบายของรัฐบาลมาปฏิบัติใช้งานได้อย่างมีรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงที่เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนหลายๆคนชอบทานผลไม้ไหมครับล่าสุดมีงานเรื่องของผลไม้ยกทัพทั้งทุเรียนมังคุดลำไยนี่นะฮะล่าสุดสินค้า GI กว่า50บูธครับเดินหน้าจัดงานกันที่ลานคนเมืองใครที่อยากจะไปงานนี้วันนี้มีงานดีๆมาบอกกล่าวกันเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานกันนะครับล่าสุดรัฐบาลเชิญชวนเที่ยวงาน Thailand The Land of Tropical Food จัดงานระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครล่าสุดนี่ต้องบอกคนคึกคักมากๆเลยใครที่ชื่นชอบผลไม้นะครับเขามีการรวบรวมผลไม้เด่น4ภาคแล้วก็มีสินค้า GI จากทั่วประเทศกว่า50บูธเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีกิจกรรมนาทีทองนะครับเวิร์คช็อปอาหารพื้นถิ่นนะครับเพื่อกระตุ้นให้เราคนไทยครับมาบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับโดยรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมงาน Thailand The Land of Tropical Food นะฮะภายใต้แนวคิด Fresh Form Farm นี่นะฮะก็เป็นมหัศจรรย์ผลไม้4ภาค

0: ลำไยสีทองนี่สับปะรดภูแลอร่อยมากเงาะทุ่งช้างเคยทานไหมครับเงาะทุ่งช้างนะฮะมีทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนป่าละอูนะครับแล้วก็มีมังคุดส้มโอทับทิมสยามส้มโอขาวใหญ่มีมะพร้าวนะครับมีกล้วยหอมทองแล้วก็มีสินค้า GI มากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ให้ประชาชนได้ร่วมกันเขามีสินค้านาทีทองวันละ2รอบมีเวิร์กช็อปสร้างอาชีพนะครับแล้วก็มีศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์เนี่ยเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับใครที่สนใจครับเชิญชวนกันนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรม Business Matching ด้วยนะครับระหว่างวันที่14และก็15กรกฎาคมให้กับสหกรณ์และก็เกษตรกรพบกับผู้ซื้อรายใหญ่กลุ่ม Model Trade โรงแรมมีภาคเอกชนก็มาร่วมงานกันด้วยนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังครับระหว่างวันที่12ถึง16นะฮะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจัดที่ไหนที่ลานคนเมืองนะครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับรัฐบาลเชิญชวนชิมผลไม้4ภาคกลางกรุงเลยทุเรียนก็มีมังคุดก็มาลำไยก็มีดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้พลาดนะครับงานนี้เชิญชวนกันนะครับใครที่สะดวกก็แวะไปร่วมงานกันได้นะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับมีส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับติดตามกันได้ทุกวันนะครับในเวลาเดียวกันนี้นะครับต้องบอกว่าปิดท้ายกันนะครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามข่าวส่งท้ายกันทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมถ่ายทำวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทำบุญตักบาตรทางเรือเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้งานครับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกันนะครับโดยรัฐบาลก็กำหนดจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคม2569ณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับดังนั้นก็ใครที่อยากจะไปร่วมงานกันนะครับงานก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมครับที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็พื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ก็เชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานดีๆกันนะครับขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะครับวันนี้ที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจกันทุกๆวันแบบนี้นะครับติดตามกันอากาศเย็นมากเลยที่พิษณุโลกครับติดตามทุกวันขอบคุณคุณพงศักดิ์สันติทารายนด้วยนะครับวันนี้ทักทายเข้ามาแล้วก็แชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วด้วยทุกๆข้อความนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยเวลาหมดละนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
5: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่

0: ร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
1: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวงั้นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวร์ลุงไม่แชร์
0: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,800 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนน่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับกองกลาง
2: ด้านนายวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรัดกุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
4: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสท.นะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรภูคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
5: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี
6: ้นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
7: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ผิดตามพรบ.สถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73 นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสูตรกันในข้อเท็จจริงเป็นเคส by เคส
6: ด้านทันตแพทย์อาคมประจิตสุวรรณรองอธิบดีกรมสปส.กล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
8: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
9: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
10: ้มีมติให้แยกเอาไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มีมติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
9: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบฟีดอินทาริฟ 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซลาเซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซลาเซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
11: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทย Plus เพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
12: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปคลอชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
11: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักสำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
13: นายสาสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่างสองกระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชัยโยรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
15: รัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด -19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
18: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาเล่นกันนะคะเป็นเรื่องราวของการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่านะคะยกเลิกสิทธิพำนัก60วันค่ะปรับเป็น30และ15วันนะคะป้องกันอาชญากรรมความมั่นคงนะคะโดยครม.ค่ะมีมติเห็นชอบการทบทวนนะคะมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและก็การให้สิทธิการตรวจลงตราของไทยนะคะเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนะคะเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะป้องกันการฉายสิทธิ์นะคะผิดวัตถุประสงค์แล้วก็ยึดลักหนึ่งประเทศหนึ่งสิทธิ์ค่ะโดยยกเลิกมาตรการนะคะยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันนะคะสำหรับ93ประเทศและก็ดินแดนนะคะพร้อมปรับสิทธิ์ใหม่ค่ะให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ลักต่างตอบแทนค่ะซึ่งมาตรการไม่กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันแล้วก็เพิ่มสิทธิ์นะคะให้6ประเทศได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตานะคะแล้วก็มาลดีฟนะคะส่งผลให้ประเทศสมาชิกประเทศสมาชิกนะคะสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันค่ะซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะการเจรจายกเว้นวีซ่าเชงเก้นสำหรับคนไทยและก็การจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันค่ะให้มอริเชียสนะคะแล้วก็เชสนะคะได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันค่ะแล้วก็กำหนดให้สิทธิ์การตรวจตรานะคะตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตข้องด้านรถขนข้าวเมืองนะคะเรือวีซ่า on arrival นะคะใน3ประเทศได้แก่อาเซอร์ไบจานนะคะเบลารุสและก็เซอร์เบียค่ะยกเลิกสิทธิ์วีซ่า on arrival นะคะของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนนะคะจะมีประเทศและก็ดินแดนได้รับสิทธินะคะตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนค่ะโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับใช้เมื่อผ่อน15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะทั้งนี้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการไม่มีผลใช้บังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิเดิมที่เหลืออยู่นะคะโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงจะยกระดับระบบนะคะ Thailand Digital Arrival Card นะคะหรือว่า TDAC นะคะเพื่อคัดกรองประวัติและก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการครั้งนี้ค่ะไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวแต่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้ในช่องทางในการกระทำผิดกฎหมายนั่นเองนะคะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่าให้ได้ฟังกันเพราะว่าคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับฝั่งอนามันบ้านเราเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าเราก็ต้องรับนักท่องเที่ยวนะคะกานั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะก็จะได้ทราบกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกนะคะเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกุดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรบรมราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสักการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโสดโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาลิชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
3: พลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
4: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การโรดโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโย
5: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ท ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20,850,000ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี2568-2569อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,275 สถานีสถานีโทรทัศน์อุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
7: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติม700-800ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นควบคู่การจัดทำคู่มือการแจ้งเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
8: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส ส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้องขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชามคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่าร้อยรายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้พลเอกฮิวโก้โลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคละตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเมตตยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2567นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุเชตตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-19 23-25 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเจสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภานิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะ เนสลิฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2-0เกม21-13และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-14และ21-16พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม3-1เซต33-31 18-25 25-19 และ25-16สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
13: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภานิชคาดนาครายงาน
12: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพพงษ์สุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนติน่าเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ปุริภัทรสอนการรายงาน
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: เ
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
15: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัล นี้ค่ะจัดโดยสำนัก งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะสำหรับเรื่องราวของวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทจากปลายปากกาของนพดลพลกุลก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานนะคะโดยเรื่องราวเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เล่าถึงครอบครัวหนึ่งมีครูเสงี่ยมเป็นเจ้าของร้านค้าประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นร้านค้าเดียวในหมู่บ้านค่ะใครๆก็ต้องมาพึ่งพาอาศัยมาขายผลผลิตกับครูเสงี่ยมและครูเสงี่ยมก็มีหลานชายชื่อว่าเจ้านายซึ่งเด็กชายปกติอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ในตัวเมืองอำเภอแต่เมื่อปิดเทอมค่ะก็จะมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าและเด็กชายก็มีความคุ้นเคยกับเด็กๆเพื่อนๆในหมู่บ้านเด็กๆก็ไปเล่นฟุตบอลด้วยกันค่ะก็มีกติกาของเด็กๆว่าเมื่อทีมไหนแพ้จะต้องถอดเสื้อแต่เด็กชายเจ้านายค่ะไม่ได้จำเพื่อนในทีมของตัวเองได้ทั้งหมดก็เกิดการส่งบอลให้กับเพื่อนผิดทีมทำให้เพื่อนทีมเดียวกันก็มีเสียงตำหนิบ่นว่ามาค่ะเด็กชายก็เก็บเอาความขุ่นใจกลับบ้านและก็ไปขอเสื้อกีฬาจากคุณปู่แต่ร้านของคุณปู่ค่ะไม่ได้มีเสื้อกีฬาขายทว่ากลับมีเสื้อยืดที่ได้รับจากบริษัทขายปุ๋ยที่นำมาแจกให้กับลูกค้าค่ะครูเสงี่ยมก็ให้หลานชายนำเสื้อที่บริษัทแจกนั้นไปแบ่งกับเพื่อนๆค่ะเด็กชายจึงได้เสื้อสีเขียวและสีเหลืองไปให้เพื่อนๆแบ่งทีมฟุตบอลสมใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: บ่ายวันนั้นเจ้านายปั่นจักรยานเข้าสู่สนามด้วยรอยยิ้มเบิกกว้างหลังจากจอดสองล้อไว้ใต้ร่มไม้ใหญ่แล้วเขาก็หิ้วถุงเสื้อยืดมาวางไว้กลางวงพลางคุยโอเสียงดังยกเลิกกติกาลูกแรกถอดเสื้อกันได้แล้วนะพวกเราปู่เราให้เสื้อมาใส่เล่นกันเออครูเสงี่ยมนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะเห็นเขาว่าขี้เหนียวจะตายไปอ่ะใครบางคนพูดเบาๆแต่ก็ดังพอที่จะเข้าหูเจ้านายพูดมากเดี๋ยวก็เสื้อกลับซะเลยพวกแกนี่เด็กชายออกอาการไม่พอใจไปแบ่งข้างกันดีกว่าเถียงกันอยู่ได้คนตัวโตในกลุ่มห้ามทับแล้วก็ออกเดินนำไปในสนามดูเหมือนเกมฟุตบอลวันนี้จะสนุกกว่าทุกวันเสื้อทีมใหม่มาดที่ทุกคนสวมใส่เสมือนมีแรงขับให้วิ่งกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนักฟุตบอลต่างคนต่างลดแล่นไปด้วยจินตนาการส่วนตัวบางคนมองเห็นตัวเองเป็นนักเตะในสังกัดสโมสรใหญ่ขณะที่บางคนวาดฝันไปไกลถึงทีมชาติไทยและประตูสุดท้ายก็ลอดผ่านมือนายทวารเข้าไปเมื่อแสงตะวันหลุบลงหลังยอดไม้นั้นแล้วเหล่านักเตะต่างพากันชักแถวออกจากสนามหลายคนถอดเสื้อขึ้นพาดบ่าเปิดโอกาสให้สายลมอ่อนโชยพัดไล่เหงื่อออกจากร่างแว่วเสียงหัวเราะร่วนเมื่อหยอกล้อกันถึงการเล่นที่เพิ่งจบลงเจ้านายแยกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนปั่นจักรยานเรื่อยกลับบ้านเพียงลำพังสายลมเย็นไล่ลูบใบหน้าให้รู้สึกผ่อนคลายวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่การเล่นฟุตบอลน่าจะสนุกสนานแต่เพราะเพื่อนร่วมทีมล้วนเล่นกันสเปะสปะไร้แบบแผนแต่ละคนมีทักษะการเล่นที่อ่อนด้อยทีมสีเขียวที่เขาสังกัดจึงตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้อย่างหมดรูปซ้ำยังดึงเอาความหงุดหงิดให้เข้ามาคั่งค้างอยู่ในจิตใจของเด็กชายยังไม่อาจสลัดทิ้งเอาไว้พรุ่งนี้เถอะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเขาบอกตัวเองอย่างนั้น

กลางสนามหญ้าแห้งสีน้ำตาลซีดจางวันนี้กลับปรากฏสีเหลืองสีเขียวสดใสเคลื่อนไหวอยู่ไปมาอย่างท้าทายแสงแดดจ้าเด็กชายหลายคนมารวมตัวกันที่จุดนัดหมายเร็วกว่าปกติและก็ไม่อาจจะนั่งรออยู่ใต้ร่มฉ่ำชาได้เหมือนเดิมอาการเห่อเสื้อใหม่ผลักให้พวกเขาออกไปล้อมวงเล่นลิงชิงบอลกันอย่างไม่หวั่นกับไอแดดร้อนที่แผดเผาเจ้านายปั่นจักรยานมาถึงสนามพักใหญ่แล้วแต่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นกับคนอื่นๆแม้ว่าจะมีเสียงเรียกชวนหลายครั้งเขาเพียงนั่งมองกลุ่มเพื่อนซึ่งเหมือนกับรอคอยอะไรบางอย่างครั้นทุกคนมากันพร้อมหน้าเด็กชายจึงเอ่ยขึ้นเราว่าทีมที่แบ่งกันเมื่อวานน่ะมันไม่ค่อยสูสีกันนะแบ่งใหม่ดีกว่าเอาสิยังไงก็ได้มาแล้วพวกเรามาโยนบอลแบ่งข้างกันใหม่สมาชิกในกลุ่มตอบรับอย่างไม่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญพลางขยับเข้าล้อมวงไม่ต้องโยนบอลหรอกเดี๋ยวเราเลือกเองน้ำเสียงของเจ้านายเด็ดขาดคล้ายออกคำสั่งหลายคนสะดุดใจที่กติกาเดิมถูกเปลี่ยนแปลงและขยับปากประหนึ่งจะเอ่ยถามแต่กลุ่นกลิ่นของเสื้อใหม่ที่กำลังโชยเข้าจมูกได้ยื่นออกมาปิดริมฝีปากแห้งเกรียมเหล่านั้นเอาไว้จนแน่นสนิทจากที่ได้ร่วมเล่นกันมาเจ้านายพอจะดูออกว่าคนไหนมีชั้นเชิงฝีเท้าดีและโดยไม่ต้องถามความเห็นจากใครเขาก็ชี้นิ้วเลือกเอาสมาชิกคนที่ต้องการเข้ามาร่วมทีมของตัวเองส่วนคนที่เหลือเลือกก็ถูกผลักให้ไปรวมกันเป็นทีมตรงข้ามหลังจากสลับสีเสื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักฟุตบอลต่างก็กลูกันลงสนาม

นบค่ำวันนั้นเจ้านายเดินจูงจักรยานกลับบ้านพร้อมกับกลุ่มเพื่อนเขารู้สึกสนุกกับเกมมากกว่าวันก่อนๆเพราะว่าทีมที่เขาเลือกมามีชัยเหนือคู่แข่งอย่างชนิดหมดทางสู้ส่วนเด็กคนอื่นๆก็ยังกระเซาเย้าแย่กันอย่างสนุกสนานส่งเสียงหัวเราะดังก้องไปตลอดเส้นทางเช่นทุกวันแต่ดูเหมือนเสียงของเจ้านายจะดังกว่าทุกวันแล้วก็ยังคงดังอยู่อย่างนั้นต่อมาอีกหลายวันกระทั่งถึงวันที่กลิ่นของเสื้อใหม่จืดจางลงอีกทั้งชัยชนะไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปแล้วนั่นล่ะที่เจ้านายได้เริ่มรู้สึกว่าในระยะหลังๆเพื่อนเริ่มมองไม่เห็นตัวตนของเขาเสียแล้วเพราะว่าการเล่นในแต่ละวันเจ้านายไม่มีส่วนสำคัญในเกมเลยแม้แต่น้อยแต่เป็นนักเตะ2คนซึ่งเขาเลือกเข้ามาร่วมทีมนั่นต่างหากที่แสดงฝีเท้าจนเป็นดาวเด่นส่องแสงเจิดจ้ากดทับรัศมีของเขาจนหม่นมัวถ้าว่ากันโดยชื่อชั้นแล้วเจ้านายเป็นถึงนักฟุตบอลของทีมโรงเรียนประจำอำเภอเขาเคยแสดงทักษะการเล่นที่ยอดเยี่ยมเมื่อได้เล่นอยู่ในสนามซึ่งปูลาดไว้ด้วยพรมหญ้าเขียวสดและราบเรียงดังสักกลาดแต่เมื่อต้องมาลำเลียงลูกอยู่บนลานดินแห้งแข็งมีดอกหญ้าแห้งและก็หลุมบ่อเป็นกับดักอยู่ทั่วไปฝีเท้าของเจ้านายก็ไม่ผิดไปจากเด็กหัดเล่นผิดกับเจ้าสองคนนั้นซึ่งมีเพียงสองเท้าอันเปลือยเปล่าแต่ก็สามารถเลี้ยงลูกหลบหลีกอย่างพลิ้วไหวเหมือนไม่รู้สึกรู้สากับรอยตีนมัวแล้วก็ดงหนามไมยราบที่มีดาดดื่นอยู่ในสนามจนเพื่อนๆต่างออกปากชมเป็นเสียงเดียวกันว่าการเล่นของสองพี่น้องไอ้หลองกับไอ้เหลิมนั้นสุดยอดในบางกระเจียวเบื่อข้าวไข่เจียวแล้วหรือยังไงเจ้านายนั่งหน้าบูชาครูเสงี่ยมเอ่ยทักหลานชายเมื่อสังเกตเห็นว่าเขานั่งเพ่งจันทร์ข้าวนิ่งนานหรือว่าโดนเด็กในหมู่บ้านแกล้งมาอีกหึเปล่าไม่มีใครแกล้งหรอกปู่แค่เบื่อพวกมันน่ะเด็กชายเงยหน้าระบายความมีอะไรกันเหรอปู่ยังถามอย่างรู้เชิงก็พวกนั้นน่ะเล่นฟุตบอลไม่เห็นจะได้เรื่องสักคนและยังมาทำเป็นรู้มากอีกแล้วเรื่องราวในสนามก็พังพลูมาสู่การรับรู้ของครูเสงี่ยมมันก็พวกเด็กบ้านนอกทั้งนั้นจะไปรู้เรื่องฟุตบอลอะไรกันเล่าครูเสงี่ยมปลอบหวังเอาใจหลานชายอย่าไปเล่นกับพวกมันเลยลำคาญเปล่าๆแต่ว่ามันเจ็บใจสิปู่อุตส่าห์เสื้อไปให้ใส่ฟรีๆขนมก็ขนไปให้กินแต่พวกมันกลับไปชมคนอื่นว่าเล่นเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์ของเด็กชายยังคงคุกรุ่นข้าวในจานถูกเมินจนเย็นชืดใครกันล่ะที่พวกมันชมว่าเก่งนักเก่งนานอ่ะก็ไอ้ล้องไอ้เหลิมไงปู่ปู่รู้จักมาปะโถเอ้ยนึกว่าใครลูกของไอ้ครอบครัวนักต่อสู้นั่นเองจากนั้นครูเสงี่ยมก็หัวเราะด้วยน้ำเสียงเสียดเย้ยใครเป็นนักต่อสู้หรอปู่เจ้านายขยับเข้ารอฟังอยากใครรู้ก็พ่อแม่ของไอ้สองคนนั่นนั่นแหละเชอะชอบทำตัวเป็นนักต่อสู้เรียกร้องเพื่อสังคมมีการชุมนุมประท้วงอะไรที่ไหนก็ไปร่วมกับเขาอยู่เรื่อยแหละทั้งที่ตัวเองน่ะโง่ดักดานอุตส่าห์ไปร่ำเรียนจนจบปริญญาแต่กลับมาทำสวนทำไร่ไม่รู้จะเรียนให้เสียเงินไปทำไมครูเสงี่ยมเล่าก่อนที่จะตักข้าวใส่ปากเคี้ยวอย่างเมามันในคำพิพากษาของตัวเองกลับมาอยู่ในหมู่บ้านก็สร้างปัญหาอยู่เรื่อยเขามาประท้วงอะไรที่นี่อีกหรอปู่เจ้านายถามอย่างสนใจก็ไม่ถึงกับประท้วงอะไรหรอกแต่ว่ามันเที่ยวไปพูดกับชาวบ้านว่าร้านปู่นะขายของแพงรับซื้อพืชผลก็กดราคามันน่ะยอมขับมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเข้าไปซื้อขายเองในตัวอำเภอแล้วชาวบ้านหลายคนก็ดันไปเชื่อมันซะด้วยสินี่ก็ได้ข่าวว่าจะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์อะไรขึ้นมาอีกเอ้ยวุ่นวายไม่รู้จบเจ้านายนิ่งฟังในมือเขี่ยช้อนเล่นไปมาเจ้านายไม่สังเกตแล้วว่าไอ้สองคนพี่น้องน่ะมันไม่เคยมาซื้อของที่ร้านปู่เลยนะก็เพราะว่าพ่อแม่มันห้ามเอาไว้น่ะสิเจ้านายพยักหน้าหงึกหงักพร้อมกับประกายความคิดบางอย่างที่สว่างวาบขึ้นมาในหัวบ่ายวันนั้นเจ้านายบึงรถจักรยานไปถึงขอบสนามก่อนใครอื่นเรื่องเล่าของปู่ทำให้เขาค้นพบวิธีการจัดการกับสองนักเตะคนเก่งนั้นให้พ้นไปจากเกมและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเจ้านายก็เอ่ยขึ้นเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งเล่นกันเราขอถามอะไรนิดนึงเขาเริ่มต้นขึ้นอย่างนั้นใครเรียกให้ทุกคนเข้ามายืนล้อมวงรอฟังพวกเราอ่ะ
ชอบเสื้อที่ใส่กันอยู่มากทุกคนประสานเสียงตอบรับโดยพร้อมเพรียงกันแล้วขนมที่เราเอามาให้อ่ะอร่อยไหมบางคนพยักหน้าบางคนพึมพำว่าอร่อยเจ้านายยิ้มก่อนที่จะพูดต่อทั้งเสื้อและขนมน่ะปู่เราเป็นคนให้มาที่เขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ไงล่ะและนักกีฬาอย่างพวกเราอ่ะก็ต้องช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์ของตัวเองเขาเว้นจังหวะเพื่อดูอาการของเพื่อนๆทุกคนที่ยังคงฟังกันอย่างสงบเราก็เลยขอตั้งกติกาใหม่นับจากนี้ไปคนที่มีสิทธิ์เล่นฟุตบอลที่นี่ได้จะต้องเป็นลูกค้าของร้านครูเสงี่ยมเท่านั้นกติกาที่ถูกกำหนดขึ้นมาใหม่ไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนบรรดานักเตะต่างเข้าใจทั้งยังไม่มีเสียงโต้แย้งคัดค้านเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับตัวเองเลยสักนิดทุกคนยังชวนกันกรูลงสนามเว้นแต่สองคนพี่น้องหลองกับเหลิมที่ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างลังเลหลังจากที่ทบทวนจนแจ้งแก่ใจแล้วว่าตัวเองตกเป็นพวกที่ไม่มีสิทธิ์ได้เล่นอีกต่อไปจึงชวนกันผละออกจากริมสนามมาอย่างเงียบเชียบโดยมีรอยเหยียดยิ้มของเจ้านายลอยมาตามหลังตามจริงแล้วหากเพียงแต่เอ่ยปากบอกความประสงค์ก็คงไม่มีใครขัดใจเจ้านายแต่ทำอย่างนั้นออกจะทื่อมาลือเกินไปผิดวิสัยของเด็กตลาดที่ต้องมีรอยหยักในสมองมากกว่าเด็กบ้านนอกพวกนี้กฎข้อใหม่จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้อำนาจอย่างมีชั้นเชิงและเมื่อทุกอย่างดำเนินไปตามกติกาก็ย่อมไม่มีใครรู้สึกว่าตัวเองกำลังตกอยู่ในบัญชาเจ้านายรู้สึกพึงพอใจต่อแผนการอันแยบยลของตัวเองบ่ายวันนั้นจึงเป็นอีกวันหนึ่งที่เด็กชายรู้สึกสนุกกับเกมอย่างที่สุด

สายลมร้อนแล้งยังคงพัดผ่านสนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนบ้านบางกระเจียวหอบเอาละอองฝุ่นสีเทาจางปลิวผ่านระลอกแล้วระลอกเล่าวัวสองตัวยืนเคี้ยวหญ้าแห้งอยู่ในสนามอย่างเบื่อหน่ายใต้ร่มฉ่ำฉาใหญ่ขอบสนามเด็กเลี้ยงวัวสองคนกับเพื่อนอีกสองรวมกลุ่มหลบร้อนกันอยู่ตรงนั้นบางคนหย่อนก้นลงบนผิวดินแห้งแข็งขณะที่บางคนเอหลังราบกับพื้นนอนมองผืนฟ้าโปร่งใสไร้ปุยเมฆแปดเบื้องเบื้องบนนกปากห่างฝูงหนึ่งร่อนวนอยู่ลิบลิ่วมองเห็นเป็นแผ่นสีดำปลิวละล่องพักนี้เล่นบอลไม่สนุกเลยว่ะเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเปลยขึ้นเออข้าก็รู้สึกเหมือนกันเบื่อนายด้วยชอบสั่งให้เล่นอย่างนั้นเล่นอย่างนี้อีกคนหนึ่งตอบรับก็เจ้านายอ่ะเขาเล่นเก่งกว่าพวกเรานี่ว่าบางคนแย้งแล้วก็มีคนพยักหน้าเห็นด้วยแบบเนี้ยเหมือนมันเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ให้พวกเราเป็นตัวประกอบฝ่ายเด็กเลี้ยงบัวโต้ถ้าไม่สั่งพวกเราก็เล่นกันตามเกมเจ้านายก็ไม่ทันหรอกแต่ว่าฟุตบอลน่ะมันต้องเล่นเป็นทีมนะเว้ยไอ้ร้องไอ้เลิมมาเล่นกว่าอีกมันยังไม่เคยสั่งพวกเราเลยโอ้โถเอ้ยไอ้สองคนนั่นน่ะก็มันเป็นนักฟุตบอลบ้านนอกเหมือนพวกเรานั่นแหละเจ้านายเขาเล่นทีมอำเภอนะเว้ยพวกเองอ่ะจะมาเปรียบกันได้ยังไงเราคนที่นอนลุกขึ้นนั่งเมื่อเห็นการถกเถียงเริ่มร้อนแรงขึ้นแต่ที่แน่ๆไอ้คนเก่งของเองตอนเนี้ยไม่มีสิทธิ์เล่นซะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไม่เห็นมีกฎกติกาแบบเนี้ยพวกเราได้เล่นกันทุกคนหนุกกว่าตั้งเยอะเด็กเลี้ยงวัวรำพึงแต่ว่าตอนนั้นพวกเองไม่ได้ใส่เสื้อทีมสวยๆไม่มีขนมกินฟรีแบบนี้นะเว้ยฝ่ายสนับสนุนรุกนี่พวกเองพูดเหมือนอยากให้อีสองคนนั้นกลับมาเล่นอีกใช่ไหมดีแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะข้าจะไปบอกเจ้านายว่าพวกเองอ่ะไม่ยอมรับกติกาของเขาไม่แน่นะบางทีพวกเองทั้งสองคนเนี่ยอาจจะได้ไปเล่นกับไอ้ร้องไอ้เลิมสมใจอยากฝ่ายสนับสนุนพูดพลางลุกขึ้นเดินออกไปจากสนามเด็กเลี้ยงวัวทั้งสองคนนั่งมองตามเพ่งสายตาฝ่าเปลวแดดเต้นระริกเห็นร่างของเพื่อนทั้งสองค่อยๆห่างออกไปจนลับตา

ตกบ่ายวันนั้นเจ้าของวัวยังคงนั่งนอนๆอยู่ที่เดิมต่างปิดปากเงียบจมอยู่ในโลกของตัวเองในใจของทั้งสองคนกำลังหวั่นไหวถึงตอนนี้เพื่อนที่แสดงตัวเป็นองครักษ์ของเจ้านายคงจะนำเรื่องที่พูดกันไปรายงานแล้วเย็นนี้อาจจะมีการตั้งกฎกติกาขึ้นมาใหม่ห้ามไม่ให้เด็กเลี้ยงวัวเล่นฟุตบอลในสนามนี้อีกต่อไปก็เป็นได้เพื่อนๆกำลังทยอยมาถึงแต่เจ้านายและองครักษ์ทั้งสองยังไม่มาหลายคนลงไปเล่นลิงชิงบอลกันอยู่ในสนามมีบางคนเข้าไปนั่งจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่กับเด็กเลี้ยงบัวนี่พวกเองอ่ะยังไม่เปลี่ยนเสื้อกันอีกหรอไม่เล่นหรือไงอ่ะเพื่อนทักถามค่ะคงไม่ได้เล่นอีกแล้วล่ะแล้วเรื่องราวการถกเถียงที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเที่ยงก็กระจายเข้าสู่การรับรู้ของเพื่อนทุกคนอีกไม่นานต่อมาเจ้านายก็เข้ามาถึงสนามพร้อมกับสองบริวารวันนี้เขาไม่เข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนเพียงแต่ยืนอยู่บนถนนแล้วก็มองลงไปในสนามพลางเอ่ยอย่างเจาะจงไปที่เด็กเลี้ยงวัวทั้งสองด้วยน้ำเสียงเข้มแข็งพวกเอ็งสองคนน่ะไม่พอใจเหรอที่ไอ้ร้องกับไอ้เหลิมมันไม่ได้เล่นปั๊บปั๊บเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นข้าหมายถึงตอนที่พวกเราเล่นด้วยกันทุกคนน่ะมันสนุกดีหรอกคนหนึ่งเงยหน้าตอบเห็นร่างเจ้าของคำถามยืนค้ำเด่นอยู่บนถนนสูงหมายความว่าพวกเองไม่ยอมรับว่าสองคนนั้นน่ะมันผิดกติกาเจ้านายยกแขนสองข้างขึ้นกอดอกกระสายตามองเพื่อนๆทุกคนที่ยืนรวมกันอยู่เบื้องล่างองครักษ์สองคนขยับเข้ามาประกบชิดอยู่เบื้องหลังเป็นนักกีฬาก็ต้องเคารพกติกากันหน่อยสิเจ้านายยังพ่นคำต่อไปแต่กติกาที่ว่านั่นน่ะเองอ่ะเป็นคนตั้งขึ้นมาเองนี่ว่าเมื่อก่อนใครก็เล่นได้ถึงตอนนี้เริ่มมีความเห็นออกมาจากเด็กคนอื่นบ้างแล้วก็ใช่นะสิเราต้องเป็นคนตั้งกติกาเพราะเสื้อกับขนมที่พวกเอ็งกินกันอยู่ทุกวันน่ะเป็นของเราเราจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้ใช่เสื้อกับขนมเป็นของเจ้านายองครักษ์คนแรกเสริมขึ้นมาเจ้านายอยากจะไม่ให้ใครเล่นก็ได้อีกคนหนึ่งสำทับเจ้านายหันซ้ายแลขวาระบายยิ้มอย่างพอใจต่อการทำหน้าที่ของเด็กทั้งสองแล้วข้างสนามก็ระงมไปด้วยเสียงออกความเห็นของกลุ่มนักฟุตบอลรุ่นเยาว์หลายคนหลากความคิดต่างคนต่างก็จดจ่ออยู่กับภาพเพียงเศษเสี้ยวที่มองเห็นจากมุมเล็กๆของตัวเองคนที่ติดใจในรสหอมหวานของประโยชน์ที่ตัวเองได้ดูดดื่มก็อยากจะกุมกอดมันเอาไว้ต่อไปแต่บางคนกลับเห็นว่าความอร่อยนั้นเป็นของชั่วคราวซึ่งมันจะหมดไปพร้อมการลาจากของเจ้านายเมื่อห้วงเปิดเทอมมาถึงการถกเถียงดำเนินต่อไปอีกพักใหญ่ๆเหล่าเด็กๆยังไม่อาจตัดสินใจไปทางใดทางหนึ่งขณะนั้นคนตัวโตที่สุดในกลุ่มให้บังเอิญนึกไปถึงวิธีการซึ่งครูประจำชั้นเคยนำมาใช้อยู่เสมอเขาจึงเอ่ยขึ้นเสียงของเด็กๆคนอื่นๆจึงได้ซาลงตกลงจะเอายังไงเนี่ยแบบเนี้ยข้ามือซะก่อนก็ไม่ได้เล่นหรอกข้าว่าเอาอย่างนี้ใช้วิธีแบบครูสมศรีดีกว่าครูสมศรีแกไม่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลด้วยหรอวะไอ้โตบางคนถามขึ้นด้วยความสงสัยก็ครูสมศรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลหรอกแต่ข้าหมายถึงเราน่าจะใช้วิธีแบบประชาธิปไตยเหมือนแกต่างหากเล่าคนตัวโตเฉลยแต่เพื่อนส่วนใหญ่ยังคงยืนเกาหัวแกรกๆอย่างงุนงงเอ็งพูดอะไรวะไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยใครจะเลือกฝ่ายไหนก็ยกมือลงคะแนนกันยังไงเล่าจำไม่ได้หรอเหมือนตอนที่เลือกหัวหน้าห้องไงอ๋อรู้แล้วถ้าเอ็งบอกแบบเนี้ยเสียแต่ทีแรกก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะต้องพูดอะไรประหลาดเอาเลยสิจะได้เล่นกันสักทีมีเสียงสนับสนุนเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ตกลงกันก่อนนะผลออกมายังไงต้องยอมรับกันนะเว้ยจะมาโวยวายกันทีหลังไม่ได้นะเจ้าของความคิดกำชับทุกคนพยักหน้าเข้าใจเจ้านายยืนมองอย่างเงียบเชียบมีรอยยิ้มบางๆระบายอยู่บนใบหน้าด้วยความมั่นใจว่าเท่าที่ผ่านมา

คะแนนตะโกนยืนยันอีกครั้งยกมือชนะ2คนพรานฝ่ายที่ชนะคะแนนก็พร้อมใจกันถอดเสื้อทีมที่สวมอยู่ออกจากร่างนำไปกองรวมไว้ข้างถุงขนมที่เจ้านายนำมาวางอยู่ริมถนนแล้วก็คว้าลูกฟุตบอลชวนกันวิ่งลงสนามฝ่ายที่พ่ายแพ้ก็ยืนมองอย่างลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจถอดเสื้อออกอย่างอาวรณ์แล้วก็วิ่งตามลงไปสมทบเป็นกลุ่มเดียวกันแสงแดดอ่อนแรงลงแล้วเมื่อเจ้านายเดินกลับไปที่รถจักรยานของตัวเองเขาก้มลงคว้ากองเสื้อยืดและถุงขนมขึ้นมายัดใส่ไว้ในตะกร้าหน้ารถแล้วก็ปั่นออกไปจากสนามอย่างเงียบเชียบบริวารสองคนมองหน้ากันเลิกลักอย่างหารือพวกเขาจำเท้าตามรถจักรยานไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเมื่อเห็นว่าเจ้านายไม่รอแน่แล้วจึงพากันหันหลังกลับวิ่งตามกันมาพลางถอดเสื้อโยนทิ้งไว้ข้างสนามแล้วเข้าไปรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อนๆอย่างแนบเนียนเจ้านายปั่นจักรยานออกไปจนพ้นประตูโรงเรียนเขาเหลียวมองไปยังแผ่นไม้เก่าคล่ำแล้วก็มีรอยแตกเป็นร่องริ้วซึ่งถูกตอกตรึงไว้ข้างประตูบนแผ่นไม้ปรากฏตัวอักษรชื่อโรงเรียนถูกสลักฝังไว้ในเนื้อไม้สีที่ฉาบทาร่อนหลุดจนดูไม่ออกว่าเป็นสีใดยามนั้นสายลมพเนจรพัดผ่านมาวูบหนึ่งหอบเอาฝุ่นจากสนามฟุตบอลปลิวมาปะทะใบหน้าเจ้านายหลับตาลงด้วยสัญชาตญาณแต่ก็ยังไม่วายมีละอองผงเล็ดลอดเข้าไปแฝงฝังจนรู้สึกระคายเคืองขณะหลับตาเสียงของเพื่อนๆในสนามยังคงล่องลมมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนกติกาเดิมนะเว้ยลูกแรกถอดเสื้อเฮ้ยก็ถอดอยู่แล้วนี่ไงอ่ะเออวะข้าลืมไปพรานเสียงหัวเราะของเด็กๆ ก็ดังร่วนขึ้นทั้งสนาม

0: สำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าโปรดรักษากติกาและมารยาทได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
5: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธุ
7: ์นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีซึ่งฝ่ายเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณานอกจากนี้ไทยยังเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สำหรับการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หากทุกฝ่ายมีความพร้อมหารือความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอร์เซ็นเตอร์และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยยืนยันไทยจะยึดมั่นทั้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและหลักการของอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย รวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงห์ขอนในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกุมแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
7: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกุมรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ปล้อยแล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันทีทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรและด่านศุลกากรตั้งด่านตรวจเข้มสกัดกั้นรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างสูงสุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: 1คนรถน้อย100คนรถมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันวันนี้เราพบกันสำหรับวันพุธค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำอยู่กับท่านผู้ฟังกันในวันนี้สำหรับเรื่องราวสาระสารพันที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้นะสำหรับในช่วงแรกค่ะมีเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศไทยซึ่งประเทศไทยค่ะได้คว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี2026ค่ะตอนนี้รัฐบาลก็เดินหน้าที่จะผลักดันสู่ Medical and Wellness Hub ค่ะโดยในเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยค่ะว่าประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ Medicaltourism อันดับที่2ของโลกค่ะประจำปี2026จาก Travel and Tour World นะคะหรือว่า TTW ด้านสื่อด้านการท่องเที่ยวระดับโลกจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาตรงนี้ค่ะสะท้อนด้านความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพระบบสาธารณสุขของไทยแล้วก็เป็นผลจากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่จะเดินหน้าผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างต่อเนื่องโดยทางด้านของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้กล่าวนะคะว่าในการจัดอันดับ Top 50 Medical TourismDestination in the World for 2026ค่ะประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากตุรกีค่ะขณะที่อันดับที่3ได้แก่อินเดียอันดับที่4เม็กซิโกอันดับที่5เกาหลีใต้อันดับที่6มาเลเซียอันดับที่7คอสตาริกาอันดับที่8สิงคโปร์อันดับที่9สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอันดับที่10นะคะโคลอมเบียตรงนี้ค่ะสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยนั้นยังคงเป็น1ในประเทศชั้นนำของโลกค่ะด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และประเทศที่ได้รับการยอมรับสูงสุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียซึ่งทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้ระบุนะคะว่าประเทศไทยนั้นมีจุดแข็งด้านการรักษาที่หลากหลายค่ะทั้งศักยภาพการความงามทันตกรรมการรักษาโรคหัวใจโรคกระดูกและข้อการรักษาที่มีภาวะที่มีบุตรยากโรคมะเร็งค่ะเวชศาสตร์ป้องกันและการบริการสุขภาพองค์รวมซึ่งประกอบกับการมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสากลบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์ที่ทันสมัยศูนย์วินิจฉัยที่เป็นชั้นสูงการบริการผู้ป่วยที่หลากหลายภาษารวมถึงการให้บริการเทเลเมดิคอลนะคะแล้วก็ศูนย์ดูแลผู้ป่วยต่างชาติโดยเฉพาะจึงทำให้ประเทศไทยค่ะเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่รับบริการทั่วโลกนอกจากนี้ทางด้านของการรายงานยังระบุด้วยค่ะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพที่จะรองรับด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ก็ครอบคลุมทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเกาะสมุยหัวหินขอนแก่นหาดใหญ่อุดรธานีและนครราชสีมาซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยและนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจรทั้งด้านการรักษาการพักฟื้นและการท่องเที่ยวซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าการจัดอันดับดังกล่าวนี้พิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่สำคัญได้แก่ความน่าเชื่อถือของการรักษาความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีทางด้านของการแพทย์ที่ทันสมัยค่าราคารักษาค่าพยาบาลที่แข่งขันได้ระยะเวลาที่รอคอยที่เหมาะสมโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการพักฟื้นซึ่งล้วนเป็นจุดแข็งค่ะที่ประเทศไทยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้นโยบายของรัฐบาลค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่ดีในช่วงแรกค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะที่เราคว้าอันดับที่2จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของโลกในปี2026
2026ด้วยค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีสาระดีๆมานำเสนอกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ช่วงที่2วันนี้ค่ะมีสาระเรื่องราวกับ5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้มาฝากกับท่านผู้ฟังนะคะในวิธีแรกค่ะตั้งสติให้ดีนะคะอย่าตื่นตระหนกค่ะพยายามหาทางออกที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุดทิ้งสิ่งของเอาไว้อย่าเพิกเฉยกับสัญญาณเตือนไฟไหม้นะคะนั่นคือสัญญาณเตือนนะท่านผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังตัวของท่านด้วยอย่างที่สองค่ะปิดปากและจมูกให้ดีนะคะเพราะว่าการปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือว่าผ้าชุบน้ำเพราะการสูดดมควันเป็นเวลานานอาจทำให้สำลักควันจนหมดสติแล้วเสียชีวิตได้อย่างที่3ค่ะหากติดอยู่ในห้องน้ำให้หาผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูแล้วก็หน้าต่างเอาไว้ปิดประตูหน้าต่างให้สนิทใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูและหน้าต่างค่ะและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือให้กับคนภายนอกนั้นได้รู้นะคะว่าเรานั้นอยู่ภายในห้องน้ำอย่างที่3ค่ะหากมีควันไฟให้ก้มต่ำเอาไว้คลานต่ำไปหาทางออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุดค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะที่จะปิดปากปิดจมูกเอาไว้ด้วยค่ะอย่างที่4ก็คือหากไฟลุกเสื้อผ้าให้หยุดนอนกับพื้นแล้วกลิ้งนะคะเพื่อที่ได้กลิ้งโดยทันทีค่ะแล้วก็ลงนอนกับพื้นกลิ้งไปทันทีเพื่อที่เรานั้นจะดับไฟที่ติดอยู่กับเสื้อผ้าของเรานะคะอย่างสุดท้ายก็คือสิ่งที่ห้ามทำเด็ดขาดนั่นก็คือห้ามหนีเข้าไปในจุดอับค่ะอย่างเช่นห้องน้ำห้องเก็บของห้ามพยายามที่จะดับไฟด้วยตัวของท่านเองนะคะและห้ามใช้ผ้าชุบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาปิดปากปิดจมูกโดยเด็ดขาดเพราะว่าแอลกอฮอล์เขาติดไฟได้ง่ายนะคะนี่ก็คือ5วิธีเอาตัวรอดจากเหตุไฟไหม้ค่ะนำมาฝากกับท่านผู้ฟังเป็นสาระในช่วงที่2เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู้การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราปิดท้ายที่เรื่องราวดีๆของทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะเขาเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสค่ะโดยในเรื่องนี้ค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้เปิดเผยภายหลังในการเป็นประธานเปิดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่ากรมการพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายเดินหน้าส่งเสริมให้ประชาชนนั้นมีอาชีพและสร้างรายได้ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์โดยคัดเลือกแฟรนไชส์มาตรฐานกว่า100แบรนด์ที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 100,000 บาทเข้าร่วมโครงการพร้อมตั้งเป้าช่วยเหลือ 10,000 รายโดยโครงการค่ะจะสนับสนุนค่าแรกเข้าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรายรวมถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านธนาคารกรุงไทย SME D Bank ธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.พร้อมที่จะสนับสนุนพื้นที่จำหน่ายโดยบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนค่ะจะสนับสนุนพื้นที่ในพื้นที่ของ Lotus Macro กว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศฟรี6เดือนนะคะแล้วก็ให้พื้นที่จากสมาคมตลาดไทยกว่า100ตลาดนอกจากนี้ร้านแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถเชื่อมต่อระบบถุงเงินของธนาคารกรุงไทยเพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเพื่อที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าและสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการทั้งนี้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเลือกแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ http://thaichwaithaifranchise.dbd.go.th ค่ะก็นี่คือเรื่องราวทั้งหมดในสาระสารพันวันนี้วันศุกร์ค่ะติดตามรับฟังคุณจิตตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำเช่นเคยสำหรับในวันนี้เชนันแก้วกลับต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

ได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพประชุมการศึกษาโลกปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
6: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตศิระวันช่วยเท้ารายงาน
5: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นทุนโลจิสติก
7: นายแถมศิลป์ศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพเปิดเผยว่าท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบ NSWE-D/O อย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้โดยร่วมมือกับ5สายเรือนำร่องเปิดให้ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้การรับและปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไร้กระดาษขอเชิญชวนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งไทยร่วมใช้งานระบบ NSWE-D/O เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
5: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
8: นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมดทั้งนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมาธิการขอให้เร่งดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชวิสาประทุมมารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักเพลงนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยในช่วงค่ำหลังจากเสวยพระกรยาหารแล้วก็บรรเลงเพลงนี้ในชื่อ Nevermind The H.M. Blues นิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงนี้จากการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ Never Mind the H.M. Blues หรือเพลงดวงใจกับความรักเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ท่านผู้ฟังคะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482ชื่อวงก็คือวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการดังนั้นเพลงที่บรรเลงจึงเป็นเพลงในจังหวะที่ใช้สำหรับงานลีลาศก็มีหลายจังหวะนะคะจังหวะเร็วๆส่วนมากแล้วจะเป็นเพลงสนุกสนุกที่ครูเอื้อสุนทรสนานท่านเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะอย่างเช่นเพลงอกฉันอำนาจตาเธอและสุดเวียง3เพลงนี้คุณจันทนาโอบายวาทจะขับร้องนะคะครูเอื้อก็ใส่ทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วทั้ง3เพลงค่ะ

นอกจากคุณจันทนาโอบายวาทแล้วนะคะสุนทรภรณ์ก็มีเพลงในจังหวะคึกคักสนุกสนานด้วยเช่นกันเพลงปลูกรักคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องพรจุมพิษคำร้องโดยศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและใครจะเห็นห้วงหฤทัยอาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจิมสิริแต่งคำร้องและทั้ง3เพลงนี้ครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของสุนทรภรณ์นะคะเพลง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงเร็วๆคุณมัทนาก็มีเหมือนกันเพลงแรกเธออยู่ไหนคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องต่อได้ดอกไม้กับแมลงเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและโทษผู้ชายคำร้องก็เป็นของครูแก้วเช่นกันและเพลงนี้คุณมัทนาขับร้องกับคุณสุปณีและคุณชวลีและเช่นเดียวกันนะคะทั้ง3เพลงนี้ผู้ใส่ทำนองคือครูเอื้อสุนทรสนาน

รักเป็นยังไงอัดอันไว้ใหญ่เมื่อไรจะรู้กัน

เสียงของคุณมัทนาโมรากุลในจังหวะสนุกสนานผ่านไปแล้วคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีมีเพลงสนุกเช่นเดียวกันเพลงแรกสนอเพลงที่สองพิศวาส2เพลงนั้นครูแก้วแต่งคำร้องนะคะและทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะส่วนเพลงที่3ขอฝากอาลัยครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวท

นะเราหาดูหากปล่อยไว้นายตามเริ่มเรานานยิ่งพลาดอุรา

แม่ทิพย์มีผัวยังไง

ท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์บรรเลงขับร้องในการลีลาด้วยจังหวะเร็วๆหรือลาตินนั้นทั้งผู้เต้นผู้เล่นและผู้ขับร้องก็สนุกสนานไปพร้อมๆกันคุณวินัยจุลบุษปะค่ะมีเพลงในจังหวะลีลาดประเภทนี้อยู่ไม่น้อยฟังเพลงเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อต่อด้วยอย่าใจน้อยผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะและปิดท้ายด้วยลืมไม่ลงที่คำพรแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

จริงงบเงินทำใจง่ายเงินรวยมาต้องได้ตัวจริงนักเลงทำหึดหัดหล่นปากกัดให้ทำกลัวจริงผัวตายใครจะกลัวเคยมีผัวต้องอยู่อยู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับกรมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อเพียง4รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
5: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่าผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แม้ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนฤมลอุดมพรรายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC 1441เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีตามกฎหมายบัญชีม้าพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดนอกจากนี้กระทรวงยังเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้เปิดทางให้สำนักงานปปง.คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษเมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
7: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษ ที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาตาข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีคอนซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดแคนไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยช่วยไทยผลงานของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

เพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วค่ะและต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องขุนผาเมืองแสดงเมื่อปี2483ค่ะชื่อเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

ที่จบไปนั่นคือเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องขุนผาเมืองปี2483ค่ะและชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงท่านละ3เพลงนะคะเริ่มด้วยครูเพลงที่ชื่อสนิทสอชื่อจริงของท่านคือสนิทสิริวิสูตรค่ะเป็นกวีเป็นครูเพลงชาวเชียงใหม่นะคะประพันธ์เพลงเอาไว้กว่า600เพลงเริ่มต้นท่านก็ทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินเชียงใหม่สนใจด้านดนตรีก็เลยแต่งเพลงแล้วก็มีวงดนตรีของธนาคารบรรเลงด้วยต่อมาแต่งเพลงส่งให้จารุกนกประกอบละครวิทยุนะคะนางเอกในเรื่องและร้องเพลงของสนิทสอส่วนใหญ่ก็คือคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะฟังทัศนัยชอุ่มงามขับร้องเพลงผลงานของสนิทสอ3เพลงดอกไม้สายลมคนพรากรักและวันลา3เพลงนี้คุณทัศนัยบันทึกเสียงในปี2487นะคะเป็นผลงานของสนิทสอ

นั่นคือผลงานของสนิทสอค่ะคราวนี้มาเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยนะคะบิดาเป็นชาวสกอตแลนด์ค่ะได้รับพระราชทานนามสกุลรักไทยในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังแต่งเพลงด้วยเป็นครูเพลงสำคัญคนหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงที่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องผลงานของร้อยแก้วรักไทย3เพลงค่ะกลิ่นกระแจจันทร์ทางสายเปลี่ยวและน้ำใจน้องนาง

ทั้ง3เพลงที่คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องจบไปนั้นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของร้อยแก้วรักไทยนะคะท่านต่อไปคือ10เอกพรเลิศสารานิยคุณคงจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ที่จริงแล้วท่านเป็นคนที่มีผลงานเพลงมากทีเดียวโดยเฉพาะแต่งคำร้องและทำนองเพลงปลุกใจที่ได้รับรางวัลคือเพลงสุดแผ่นดินแล้วก็ยังแต่งเพลงไทยสากลทั่วๆไปอีกค่ะเราจะฟังเพลงไทยสากลที่10เอกพรเลิศสารานิยคุณแต่งไว้และคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหลานย่าโมและภูกระดึง

ที่จบไปนั้นผลงานของสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณและขับร้องโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติเพลงหลานยโมนี่ก็เป็นเพลงดังทีเดียวนะคะครูเพลงอีกท่านหนึ่งคือทวีพงษ์มณีนินค่ะเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าชอบร้องเพลงชอบอ่านหนังสือนักร้องที่ร้องเพลงของทวีพงษ์ก็ไม่น้อยนะคะคืนนี้เราจะให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องเพลงของคุณทวีพงษ์มณีนินทร์สามเพลงค่ะฝากเพลงถึงเธอฉันวันนี้และขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินส่วนผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครูไพบูลย์บุตรขันธ์นี่เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเขียนแล้วก็แต่งบทประครเป็นคนที่สามารถแต่งเพลงได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งป่วยนะคะจนได้รับฉายาว่าอัจฉริยะนักแต่งของไทยในช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรคเรื้อนท่านก็ยังแต่งเพลงแล้วก็ส่งไปบันทึกเสียงเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพด้วยค่ะคืนนี้เราจะฟังเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ซึ่งขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เพลงฟ้ามุ่ยและธาตุดวงหทัยคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงษ์ค่ะพบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้วันนี้ก็นำเสนอธรรมะสมาทานสูตรคือวิธีการข้อปฏิบัติที่เราจะนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าทุกคนหวังก็รักสุขเกลียดทุกข์ไม่อยากที่จะได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องการให้สิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่น่ารักใคร่ให้มันลดลงต้องการสิ่งที่จะน่าใคร่พอใจมีความสุขให้มันดีขึ้นมีเพิ่มขึ้นถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้ควรที่จะนำธรรมะไปปฏิบัติให้มันดีให้มันได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีธรรมะสมาทานที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่น่าพอใจนั้นจะลดลงเนื้อหาตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับภิกษุทั้งหลายถามไล่เลียงเพื่อให้ใกล้กรวนก็ว่าทำไมเมื่อคนที่เขารักสุขเกลียดทุกข์ทำไมถึงบางทีมีทุกข์เพิ่มแต่สุขลดลงท่านจึงแยกแยะการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติไว้อยู่สี่รูปแบบด้วยกันท่านผู้ฟังในพระสูตรทั้งสูตรเล็กและสูตรใหญ่คือจุลธรรมสมาทานและมหาธรรมสมาทานเป็นเรื่องสั้นกับเรื่องยาวนั่นเองมีนัยยะรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่หัวข้อเดียวกันคือธรรมสมาทานในสูตรเล็กได้อธิบายถึงการที่มีทุกข์ต่อไปในอนาคตปัจจุบันอาจจะมีสุขบ้างทุกข์บ้างนั่นคือคนที่ไปในสุดโต่งทั้งสองข้างคือข้างหนึ่งไปในทางเผลอเพลินอิ่มเอิบดื่มดำอยู่ในทางกามอีกข้างหนึ่งก็เป็นการทรมานตนเองให้ลำบากทั้งสองทางนี้ทางหนึ่งก็สุขทางหนึ่งก็ทุกข์แต่มันจะเป็นทางตันที่มีทุกต่อไปแต่สำหรับทางสายกลางที่จะเป็นทางออกให้เกิดสุขในโลกสวรรค์ต่อไปบางครั้งทำมันก็อาจจะมีทุกบ้างอาจจะมีสุขบ้างทำไมจึงเป็นเช่นนั้นท่านก็ได้อธิบายยกอุปมาเปรียบเทียบไว้อยู่ในสูตรยาวคือสูตรใหญ่มหาธรรมสมาทานในตอนท้ายๆของ

0: ระสูตรนั้นผู้ฟังจะมีอุปมาอุปไมยอยู่4ข้อที่น่าสนใจมากส่วนในตอนต้นของมหาธรรมสมาทานก็เป็นเรื่องที่ให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าเพียงแค่รู้แล้วยังไม่นำไปใช้นั่นคือยังไม่ใช่คือบางคนก็ไม่รู้ด้วยจะไปใช้ให้ถูกได้อย่างไรก็ต้องรู้ซะก่อนรู้แล้วว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ทำสิ่งที่ควรทำอย่าทำสิ่งที่ไม่ควรทำความรู้ตรงนี้แหละผู้ฟังคือจึงเริ่มมีการนำไปใช้แล้วเริ่มมีการทำเริ่มมีการปฏิบัตินั่นคือการสมาทานนั่นเองสมาทานหมายถึงการนำธรรมะไปใช้ไปปฏิบัติแต่ถ้าไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ทำสิ่งที่ควรทำแล้วนี่แหละมันจะเป็นตัวให้เกิดสิ่งที่ไม่น่าพอใจขึ้นนั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้คือมีอวิชชาซึ่งมีอุปมาในความเข้าใจผิดของเทวดาที่คิดว่าผลนุ่มๆของวัชพืชที่เกิดขึ้นที่ต้นไม้มันจะไม่ได้น่าจะต้องมาเป็นพิษเป็นภัยอะไรแต่พอมันโตขึ้นโตขึ้นทำให้ต้นไม้ทั้งต้นนั้นคว่ำลงไปได้อย่าเข้าใจผิดคือมีอวิชชาคือมีโมหะแต่ให้เข้าใจให้ถูกคือมีปัญญามีความรู้นั่นเองก็เชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กชูละธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่12ข้อที่468มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะคือนำธรรมะมาปฏิบัติ4ประการเหล่านี้มีอยู่ก็การสมาทานธรรมะ4ประการเป็นอย่างไรคือ 1. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 2. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตและ 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มด่ำในกามทั้งหลายบำเรอกับพวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงการได้สัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้มีความสุขแล้วก็ถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาต นรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดนั้นและกล่าวอย่างนี้ว่าท่านสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตไปในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติการกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุเปรียบเหมือนผลสุขของเถาหย่านทรายคือหมามุ่ยจะพึ่งแตกในเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนพืชแห่งเถาหย่านทรายนั้นจะพึ่งตกลงที่โคนต้นสาละต้นใดต้นหนึ่งเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นกลัวหวาดเสียวและถึงความสะดุ้งพวกอารามเทวดาวนะเทวดารุกเทวดาและพวกเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตของเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาลานั้นต่างก็พากันมาปลอบโยนอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยท่านผู้เจริญท่านอย่ากลัวเลยเมล็ดพืชแห่งเถาหย่านทรายนั้นบางทีนกยูงอาจกลืนกินบ้างกวางเนื้อทรายอาจจะเคี้ยวกินบ้างไฟป่าอาจจะไหม้บ้างพวกคนทำงานในป่าอาจถอนบ้างปลวกอาจจะกัดกินบ้างหรือก็ไม่สามารถงอกขึ้นบ้างแต่เมล็ดพืชแห่งเถาหย่านทรายนั้นนกยูงก็ไม่ได้กลืนกินเนื้อก็ไม่ได้เคี้ยวกินไฟป่าก็ไม่ได้ไหม้ทำลายพวกคนทำงานในป่าก็ไม่ตอนขึ้นปลวกก็ไม่กัดกินยังคงเป็นพืชต่อไปผู้เมฆฝนตกรดแล้วก็งอกขึ้นด้วยดีเป็นเถาหย่านทรายเล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยเข้าไปอาศัยต้นสาละก็เทวดาที่สิงอยู่ต้นสาละนั้นจึงกล่าวว่าก็ทำไมพวกท่านอารามเทวดาวนะเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตญาติสายโลหิตเมื่อเห็นอนาคตภัยในเมล็ดพืชแห่งเถาหย่านทรายจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้ก็เถาหย่านทรายนี้เล็กและอ่อนมีย่านห้อยย้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้ก็แต่เถาหย่านทรายนั้นเมื่อเล็กและอ่อนมีย่านห้อยอยู่มีสัมผัสอันนำความสุขมาให้เถาหย่านทรายนั้นเลื้อยพันต้นสาละนั้นครั้นเลื้อยพันแล้วตั้งอยู่ข้างบนเหมือนร่มแตกเถาอยู่ข้างล่างทำลายลำต้นใหญ่ๆของต้นสาละนั้นเสียเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นสาละนั้นจึงเข้าใจอย่างนี้ว่าพวกท่านอารามเทวดาวนะเทวดารุกเทวดาและเทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นไม้อันเป็นโอสถหญ้าและต้นไม้เจ้าป่าผู้เป็นมิตรอมาตจึงพากันมาปลอบโยนเราอย่างนี้เรานั้นเสวยทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเพราะพืชแห่งเถาหย่านทรายเป็นเหตุก็นี้แม้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาจาอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโทษในกามทั้งหลายไม่มีสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายบำเรอกับผ พวกนางปาริภาชิกาที่กล้ามวยผมและกล่าวอย่างนี้ว่าทำไมสมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายจึงกล่าวถึงการละกามบัญญัติการกำหนดรู้ในกามทั้งหลายก็แต่อันที่จริงการสัมผัสแขนอันมีขนอ่อนนุ่มของนางปาริภาชิกานี้เป็นความสุขเขาย่อมถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายครั้นถึงความเป็นผู้ดื่มดำในกามทั้งหลายแล้วหลังจากตายไปก็ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนในที่ที่ตนเกิดแล้วนั้นจึงได้มีความคิดกล่าวขึ้นอย่างนี้ว่าก็สมณพราหมณ์พวกนั้นเมื่อเห็นอนาคตภัยในกามทั้งหลายนี้แลจึงกล่าวถึงการละกามทั้งหลายบัญญัติความกำหนดรู้กามทั้งหลายอันที่จริงพวกเรานี้ย่อมเสวยทุกขเวทนาอันแรงกล้าเผ็ดร้อนเพราะกามเป็นเหตุเพราะกามเป็นต้นเหตุภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือปริพาชกบางคนในโลกนี้เป็นอาเจลกะคือประพฤติเปลือยกายเป็นผู้ไม่มีมารยาทเปลี่ยมือเขาเชิญไปที่รับอาหารก็ไม่ไปเขาเชิญให้หยุดรับอาหารก็ไม่หยุดไม่รับอาหารที่เขาแบ่งไว้ไม่รับอาหารที่เขาทำเจาะจงไม่ยินดีในอาหารที่เขาเชิญไม่รับอาหารจากปากหม้อไม่รับอาหารจากปากภาชนะไม่รับอาหารคร่อมธรณีประตูไม่รับอาหารคร่ำต้นไม้ไม่รับอาหารคร่ำสากไม่รับอาหารของคนสองคนที่กำลังบริโภคกันอยู่ไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของหญิงที่กำลังให้บุตรดื่มนมไม่รับอาหารของหญิงที่คลอเคลียชายไม่รับอาหารที่คนนัดแนะกันทำไว้ไม่รับอาหารในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับอาหารในที่มีแมลงวันไต่ตอมเป็นกลุ่มๆไม่กินปลาไม่กินเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มยาดองเขารับอาหารในเรือนหลังเดียวยังชีพด้วยข้าวคำเดียวรับอาหารในเรือนสองหลังยังชีพด้วยข้าวสองคำจนถึงรับอาหารในเรือนเจ็ดหลังยังชีพด้วยข้าวเจ็ดคำหรือยังชีพด้วยอาหารในถาดน้อยหนึ่งใบสองใบจนถึงเจ็ดใบบ้างกินอาหารที่เก็บไว้ค้างคืนหนึ่งวันสองวันหรือเจ็ดวันบ้างถือการบริโภคอาหารตามวาระ15วันต่อมื้อเช่นนี้อยู่ด้วยประการอย่างนี้ปริภาชกนั้นเป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินลูกเดือยเป็นอาหารกินกาข้าวเป็นอาหารกินสาหร่ายเป็นอาหารกินรำเป็นอาหารกินข้าวตังเป็นอาหารกินกำยานเป็นอาหารกินหญ้าเป็นอาหารกินมูลโคเป็นอาหารกินเง่าและผลไม้ในป่าเป็นอาหารหรือบริโภคผลไม้ที่หล่นเองยังชีพอยู่ปริภาชกนั้นนุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าบางสุกุลนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้นุ่งห่มหนังเสือนุ่งห่มหนังเสือมีเล็บ นุ่งห่มผ้ากากรองนุ่งห่มผ้าเปลือกไม้กรองนุ่งห่มผ้าผลไม้กรองนุ่งห่มผ้ากำพลผมมนุษย์นุ่งห่มผ้ากำพลขนสัตว์นุ่งห่มผ้าขนปีกนกเขาเป็นผู้ถอนผมและหนวดคือถือการถอนผมและหนวดยืนอย่างเดียวไม่ยอมนั่งเดินกระยงคือถือการเดินกระยงถือการนอนบนน้ำคือนอนบนที่นอนที่ทำด้วยหนามและถือการลงอาบน้ำวันละ3ครั้งถือการย่างและการอบกายหลายรูปแบบเช่นนี้ด้วยประการอย่างนี้หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคะกล้าโดยปกติเสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโทสะกล้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเนื่องจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้มีโมหะกล้าโดยปกติเสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นมีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างเป็นผู้มีหน้าหนองด้วยน้ำตาร้องไห้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หลังจากตายแล้วเขาไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้แหละเรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีราคะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกข์โทมนัสอันเกิดจากราคะหนึ่งเนืองไม่มีโทสะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโทสะหนึ่งเนืองเป็นผู้ไม่มีโมหะกล้าโดยปกติไม่เสวยทุกโทมนัสอันเกิดจากโมหะหนึ่งเนืองบุคคลนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้พระวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุฌานที่สองอันมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งปุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่และเพราะปีติจางกลายไปจึงมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ใดฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขและเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนบรรลุฌานที่สี่อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะนั้นเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบาก ในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะ4ประการเหล่านี้แหละเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจุลธรรมะสมาทานสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยการสมาทานธรรมะสูตรใหญ่มหาธรรมะสมาทานสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่473มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยคำว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายโดยมากสัตว์ทั้งหลายมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจจะพึงเสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจจะพึงเจริญยิ่งขึ้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นมีความปรารถนามีความพอใจมีความประสงค์อย่างนี้แต่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจกลับเจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจกลับเสื่อมไปภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจเหตุในข้อนั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอธิบายเนื้อความแห่งภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับแล้วจะทรงจำไว้พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายก็ปุถุชนในโลกนี้ผู้ที่ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของสัตบุรุษไม่รู้จักเสพธรรมะที่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่รู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อไม่รู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพไม่รู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพไม่เสพธรรมะที่ควรเสพคบธรรมะที่ไม่ควรคบไม่คบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะปุถุชน รู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยเจ้าทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษรู้จักธรรมะที่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบรู้จักธรรมะที่ไม่ควรคบเมื่อรู้จักธรรมที่ควรเสพไม่ควรเสพรู้จักธรรมะที่ควรคบไม่ควรคบก็ไม่เสพธรรมะที่ไม่ควรเสพเสพธรรมะที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบเมื่อไม่เสพธรรมะที่ควรเสพเสพธรรมที่ควรเสพไม่คบธรรมะที่ไม่ควรคบคบธรรมะที่ควรคบธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรพระอริยสาวกรู้ถูกต้องแล้วภิกษุทั้งหลายก็การสมาทานธรรมะสี่ประการนี้มีอยู่สี่ประการอย่างไรคือหนึ่งการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตสองการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคต 3. การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคต 4. การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะเหล่านั้นบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักธรรมะสมาทานเหล่านั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพการสมาทานธรรมะไม่ละเว้นแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องส่วนบุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเพราะการสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมะนั้นแล้วตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมะนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมะนั้นเมื่อดำนังนั้นธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตต กอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเสื่อมไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องก็บุคคลผู้ไม่รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อไม่รู้จักการสมาทานธรรมนั้นตกอยู่ในอวิชชาไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงก็ไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นเสียแล้วธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เจริญยิ่งขึ้นธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจก็เสื่อมไปก็นั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ไม่ถูกต้องภิกษุทั้งหลายก็บรรดาการสมาทานธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นบุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเขามีวิชชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้เป็นทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นมีวิชชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมนี้มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนี้แล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อไม่เสพการสมาทานธรรมนั้นแล้วละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเสียธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าก็การสมาทานธรรมะนี้ มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะบุคคลนั้นรู้ถูกต้องก็บุคคลผู้รู้จักการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงว่าการสมาทานธรรมะนี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นผลในอนาคตเมื่อรู้จักการสมาทานธรรมนั้นแล้วมีวิชารู้ชัดตามความเป็นจริงจึงเสพการสมาทานธรรมนั้นไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นเมื่อเสพไม่ละเว้นการสมาทานธรรมนั้นอยู่ธรรมะที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เสื่อมไปธรรมะที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจย่อมเจริญยิ่งขึ้นเพราะนั้นเพราะเหตุไรพระบุคคลนั้นรู้อยู่อย่างถูกต้องก็ธรรมะสมาทานที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกข์โทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์จึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัยเพราะการประพฤติผิดในการเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขามีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดและเพราะความมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนฆ่าสัตว์และเพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนลักทรัพย์และเพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัย เขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนประพฤติผิดในกามและเพราะการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขาเป็นคนมีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดเท็จและเพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากและเพราะการเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นจึงเป็นคนมีความเห็นผิดเพราะการมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยและเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในการเป็นปัจจัยเขาจึงเสวยทุกโทมนัสเขาเป็นผู้มีทุกข์บ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขากลับเสวยทุกโทมนัสเขามีทุกบ้างมีโทมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นไม่มีจิตคิดปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบก็เพราะการไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะการมีจิตไม่ปองร้ายผู้อื่นเป็นปัจจัยเพราะมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยทุกโทมนัสหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมนี้เรากล่าวว่ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากในอนาคตก็การสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุขบ้างมีโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและเพราะเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขาเป็นผู้มีสุขโสมนัสบ้างจึงเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อเพราะการเว้นขาดจากการพูดคำเท็จ ส่อเสียดคำหยาบและเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสเขามีสุขบ้างโสมนัสบ้างจึงเป็นคนไม่มีความเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมากไม่เป็นคนมีจิตปองร้ายผู้อื่นเป็นคนมีความเห็นชอบเพราะการเว้นขาดจากการไม่เพ่งเล็งไม่คิดปองร้ายผู้อื่นและมีความเห็นชอบเป็นปัจจัยเขาจึงสวยสุขโสมนัสหลังจากตายแล้วย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมานี้เรากล่าวว่ามีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตภิกษุทั้งหลายการสมาทานธรรมะสี่ประการเหล่านี้แลภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำเต้าขมผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาถึงเข้าณที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญน้ำเต้าขมนี้ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำเต้าขมนั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีทั้งกลิ่นและรสและครั้นท่านดื่มแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เฉียนตายก็บุรุษนั้นไม่พิจารณาน้ำเต้าขมดื่มไม่ได้วางน้ำเต้าขมนั้นก็ไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสได้เลยครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำหวานหนึ่งภาชนะน่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษบุรุษที่รักชีวิตไม่อยากตายรักสุขเกลียดทุกข์มาสู่ในที่นั้นพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญน้ำหวานหนึ่งภาชนะที่น่าดื่มถึงพร้อมด้วยสีกลิ่นและรสแต่ผสมด้วยยาพิษถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำหวานภาชนะนี้จะทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มเข้าไปแล้วก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายบุรุษนั้นไม่ได้พิจารณาน้ำหวานภาชนะนั้นแล้วหยิบขึ้นดื่มไม่ได้วางน้ำหวานนั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็พึงถึงความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายก็นั้นแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมนี้ที่มีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำมูดเน่าคือน้ำปัสสาวะที่ผสมด้วยยาต่างๆบุรุษที่เป็นโรคผอมเหลืองมาถึงแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าบุรุษผู้เจริญก็น้ำมูดเน่านี้ผสมด้วยยาต่างๆถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมูดเน่านั้นจะไม่ทำให้ท่านผู้ดื่มพอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้แต่ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณาแล้วดื่มไม่ได้วาง น้ำมูดนั้นไม่ทำให้เขาผู้ดื่มอยู่พอใจทั้งสีกลิ่นและรสแต่ครั้นดื่มแล้วก็มีสุขคือหายจากโรคได้แม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีทุกข์ในปัจจุบันและมีทุกข์เป็นวิบากในอนาคตก็มีอุปมาเหมือนอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยที่ผสมเข้าด้วยกันบุรุษผู้เป็นโรคลงแดงมาถึงเขาแล้วพวกชาวบ้านจึงบอกกับเขาว่าท่านผู้เจริญนมส้มน้ำผึ้งเนยใสและน้ำอ้อยนี้เขาผสมเข้าด้วยกันถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดยานั้นจะทำให้ท่านผู้ดื่มอยู่พอใจด้วยสีกลิ่นและรสได้ครั้นท่านดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีสุขบุรุษนั้นพิจารณายานั้นแล้วดื่มไม่ได้วางยานั้นก็ทำให้เขาผู้ดื่มพอใจทั้งสีกลิ่นและรสครั้นดื่มแล้วก็มีความสุขแม้ฉันใดเรากล่าวว่าการสมาทานธรรมะที่มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตมีอุปมาฉะนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนในการฤดูศาสตร์ซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝนอากาศโปร่งปราศจากเมฆฝนดวงอาทิตย์ลอยอยู่ในท้องฟ้ากำจัดความมืดในอากาศทั้งสิ้นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าแม้ฉันใดการสมาทานธรรมนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันมีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากในอนาคตกำจัดคำติเตียนของผู้อื่นคือสมณพราหมณ์เป็นอันมากเหล่าอื่นย่อมส่องแสงสว่างเจิดจ้าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุนั้นต่างมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละมหาธรรมสมาทานว่าด้วยการสมาทานธรรมะสุดใหญ่จบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลธรรมสมาทานสูตรและมหาธรรมสมาทานสูตรในรายการธรรมารับอรุณช่วงกลางพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จนบ่อน
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่า

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงพร้อมคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
2: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
3: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
6: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
9: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลประชาชนกลุ่มบางกว่า20ล้านคนจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรทางศาสนาที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมค้นหาชี้เป้าประสานงานและส่งต่อผู้ประสบปัญหาทางสังคมเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือให้ได้รับการคุ้มครองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ยังระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางที่ประสบผลสำเร็จจึงขยายเครือข่ายสู่ภาคีองค์กรศาสนาอิสลามเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2

0: 2-1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1-0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่ฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1-1จากนั้นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2ลาวตาโรมาร์ติเนสโขกประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2-1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19 กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปุริมภาสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ16กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสามติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัทช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้กับข่าวยามเช้าวันนี้วันที่16นะคุณ
1: ใช่ค่ะคุณจะ
0: เป็นความหวังใช่มั้ย
1: อ๋อถูกต้องค่ะเป็นความหวังของคนทั้งหมู่บ้านนะคะแล้วก็ใครที่วันนี้นะคะเดินทางก็ดูสภาพอากาศด้วยค่ะส่วนใครที่ติดตามทางน้ำปัดวิทยุนะคะเรามีทางระบบ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM สามารถไปรับฟังได้ที่ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศในช่วงเวลานี้แหละค่ะที่รับสัญญาณใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านค่ะคุณน้อยคะ
0: ใช่แล้วนะคะทักทายกันมาวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศเตือนอะไรออกมาแต่ว่าภาพรวมประเทศไทยก็ยังคงต้องติดตามเพราะว่าทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นโฆษกกรมอุตุด้วยนะคะนายณัฐวุฒิแดนดีท่านบอกว่าตอนนี้ทั่วไทยช่วงนี้ฝนลดลงนะคะแล้วก็แต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็แนวรับลมมรสุมตะวันตกพร้อมกับเตือนทางชาวเรือสัปดาห์หน้าต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะพอดูในวันนี้เนี่ยทั่วไทยฝน 40% ของพื้นที่แต่จะมีภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นะคะแต่ว่ายังไงท่านโฆษกกรมอุตุบอกว่ากรุงเทพเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกตอนเย็นฝนราชการนะค
1: ุณฝนราชการกลับมาแล้วนะคะ
0: ทำงานช่วง 5:00 น.ถึง 6:00 น.เป็นเวลาเลิกงานนะคะแล้วก็แนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องพายุเข้ามากระทบโดยตรงค่ะทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางตอนภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดในระยะ 2-3 วันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องตามดูการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโญทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกตินะคะก็เลยส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่แล้วก็รุนแรงขึ้นซึ่งพายุดังกล่าวก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฟิลิปปินส์แล้วก็จีนตอนใต้จะส่งผลกระทบโดยอ้อมนะคะนะคะต่อบ้านเราทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคลื่นลมในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นคาดว่าคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณห่างฝั่งอาจจะสูงถึง4เมตรทางกรมอุตุก็จะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเอลนีโญแล้วนะคะทำให้ฝนนั้นเรียกว่าถ้าภาษาชาวบ้านก็คือผันผวนเดี๋ยวก็มีฝนเยอะฝนน้อยแต่ว่าฝนเนี่ยตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆนะคุณบางทีเนี่ยดินแดงตกแต่ว่าห้วยขวางไม่ตกก็มีข้ามไปฝั่งนู้น
0: ตกตก
1: ฝั่งนู้นก็ไม่ตกก็มีนะคะปรากฏว่าทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านเองก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่
0: ะ
1: ในการที่จะไปดูแลแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะตอนนี้ท่านก็ได้มีการสั่งการไปให้กรมทรัพยากรน้ำติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเอลนีโญนี่แหละค่ะต้องดูอย่างใกล้ชิดนะคะวันต่อวันด้วยนะคะแล้วก็แต่ละสัปดาห์ด้วยค่ะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนแบบนี้ก็จะส่งผลให้ฝนทิ้งช่วงบ้างในบางพื้นที่นะคะในขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญกับฝนตกหนักเหมือนที่คุณน้อยบอกโดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจจะอยู่ในแหล่งที่เจอน้ำฝนตกซ้ำซากคือมีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็ต้องระวังเรื่องของการเดินทางนะคะตอนนี้ก็ได้ระดมสภากำลังแล้วก็เครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงบุคลากรค่ะลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเลยนะคะที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเพื่อให้มีน้ำในการน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรนะคะแล้วก็เสริมความพร้อมในการรับมือทั้งเรื่องของภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยด้วยค่ะส่วนทางด้านของท่านอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำคุณ ีระชุนบุญสิทธิ์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมทรัพยากรน้ำเองก็มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งแล้วก็ภาวะน้ำท่วมในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเพื่อรองรับผลกระทบจากเอลนีโญนี่แหละค่ะทำให้สถานการณ์ฝนนั้นมีความผันผวนมากขึ้นแล้วก็มีการทำงานเชิงรุกค่ะนำนโยบายของรัฐบาลเนี่ยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเพื่อในภาพรวมก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ
0: ค่ะขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ออกมาระบุนะคะถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้านี้แหละนะคะสิงหาคมนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางปีหน้าเลยค่ะซึ่งท่านก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์แล้วก็ประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วเบื้องต้นก็มองว่าตอนนี้ไทยเรามีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในส่วนของพืชเศรษฐกิจนะคะอย่างเช่นทุเรียนบางที่เนี่ยท่านบอกว่าบางระยะเนี่ยการเจริญเติบโตก็มีความต้องการใช้น้ำสูงนะคะบางจุดก็ตอนนี้คือเขาอยู่ช่วงปลายๆแล้วก็มีนะคะสำหรับทุเรียนแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะท่านก็จะมีการประเมินสถานการณ์จากหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบตลอดว่ามีน้ำเพียงพอแค่ไหนอย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านบอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรด้วยค่ะ
1: ค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคนะคะก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะในช่วงที่มีฝนตกมาอย่างต่อเนื่องแบบนี้บอกว่าขออภัยค่ะ ขอให้ประชาชนนั้นรับมือโรคหน้าฝนด้วยค่ะคุณน้อง
0: ใช่แล้วนะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีจะได้ลดการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าพอลดป่วยลดเจ็บลดไข้แล้วนะคะลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝนด้วยนะคะทางด้านแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และคณะจากกรมควบคุมโรคมีการแถลงข่าวนะคะเมื่อวานหน้าฝนใส่ใจป้องกันไว้ห่างไกลโรคภัยสุขภาพซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนนะคะสำหรับในช่วงเดือนที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้เลือดโรคไข้หวัดใหญ่นะคะโรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 แล้วก็โรคอาหารเป็นพิษซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่ท่านบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเจอผู้ป่วยสะสมกว่า 200,000 กว่ารายตอนนี
1: ้
0: มีเสียชีวิตด้วยนะคะ22รายแล้วก็แนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกก็เจอคนป่วยเยอะเหมือนกันนะคะสะสม 13,000 รายนี่เสียชีวิต19รายนะ
1: ค
0: ือไข้เลือดอ่อนดูอัตราการเสียชีวิตเนี่ยโอ้สูงนะเพราะว่าอย่างไข้หวัดใหญ่คนป่วย 200,000 เสียชีวิต22ราย
1: ค่ะ
0: แต่ไข้เลือดออกป่วยสะสม 13,000 รายแต่เสียชีวิต19รายน
1: ะ
0: แต่ยังไงก็ตามจำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันแล้วก็ถ้ามีไข้สูงหรืออาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์นะคะให้ไปหาหมอทันทีแล้วก็ขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับด้วยอันนี้จากการทานเนื้อหมูดิบ
1: ค่ะ
0: ค่ะนี่ก็ต้องระวังโรคไข้ฉี่หนูด้วยนะคะโรคเมลิออยโดซิสนะคะโรคเมลิออยด้วยใครที่ลุยน้ำสัมผัสดินอันนี้ต้องระวังนะคะแนะนำให้สวมรองเท้าบูทอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งแล้วก็เฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะคะซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงแล้วก็เข้ารับวัคซีนตามคำแนะนำแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอันนี้ก็ดูแลด้วยนะลูกๆหลานๆเรื่องของการจมน้ำแอบอาจจะแอบไปเล่นน้ำและบางทีว่ายน้ำไม่แข็งอะค่ะไปช่วยกันแล้วอาจจะทำให้จมน้ำลงไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ร่วมกันรณรงค์ในวันป้องกันการจมน้ำโลกวันตับอักเสบโลกแล้วก็วันงดดื่มสุราแห่งชาตินะคะเดือนสัปดาห์หน้าวันที่30กรกฎาคมช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วง อสัญหาบูชาวันเข้าพรรษาเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะหยุดยาวเลยนะคะพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ค่ะใกล้ถึงช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เสียงดิฉันเริ่มไปขออภัยด้วยคือพอช่วงใกล้เทศกาลวันเข้าพรรษาหลายคนก็อาจจะถือโอกาสนี้แหละค่ะคุณแม
0: ่
1: เลิกเหล้าเลิกบุหรี่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญแต่ว่าไม่ต้องรอให้ถึงวันนั้นก็ได้นะคะลดเลิกตั้งแต่ช่วงนี้นะคะเพื่อสุขภาพของท่านด้วยค่ะไปติดตามของเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะตอนนี้นะคะท่านก็มีภารกิจหลายอย่างนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ท่านก็เดินทางต่างประเทศบ่อยเหมือนกันเชื่อมสัมพันธไมตรีบ้างแล้วก็ดูเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศด้วยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ท่านก็บอกว่าก็ท่านเองเนี่ยจะไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรม การกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าจะไปติดตามความคืบหน้าคดีการทุจริตการสอบข้าราชการที่มีการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนั่นแหละค่ะย้ำว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะพร้อมกับเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมายค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลเองก็ย้ำเลยนะคะว่าการลงพื้นที่ไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการท้องถิ่นที่มีขึ้นประจำปี2568นะคะโดยมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะท่านนายกบอกว่าท่านเองเนี่ยจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะในวันที่23นี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับการรับราชการค่ะจนกว่าการตรวจสอบนั้นจะแล้วเสร็จค่ะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าพบการทุจริตหรือว่าเปิดเผยข้อสอบจนกระทบกับความสุจริตการสอบนั้นอาจจะนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายด้วยและผู้ที่ทำผิดก็จะต้องรับผิดชอบค่ะสำหรับคดีนี้เตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะหลังจากที่มีการประชุมในวันที่23นะคะเพื่อดำเนินการติดตามทางกฎหมายต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ยังระบุเพิ่มเติมว่าเอาจริงนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะท่านก็ตามมาตลอดแล้วก็ให้ทางมหาไทยให้ทางคณะกรรมการดำเนินการนะคะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเองนะคะก็ออกมาระบุว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาไทยจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายตอนนี
1: ้
0: นะคะปปช.ก็ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วถ้าเจอผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมก็จะขยายผลตามดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจจับขออภัยค่ะตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนจะพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบอย่างผิดปกตินะคะจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจก็เข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะคะโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายใน24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทีนี้ทางด้านนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นน
1: ะคะ
0: มีมติส่งเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบการสอบผิดปกติ 5,814 รายโดยจะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางเนี่ย23กรกฎาคมอย่างที
1: ่
0: คุณกบบอกไว้นะคะด้านปปช.ก็เตรียมเรียกข้อมูลสอบเพิ่มเติมมีการแนะนำชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณารายชื่อผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นคือพบคะแนนผิดปกติเนี่ยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือคะแนนมีความห่างชัดเจนแล้วก็ถูกปรับขึ้นมาจำนวน3,000 กว่ารายกลุ่มที่2เนี่ยคะแนนดีแต่มีการปรับคะแนนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน1,000 กว่ารายอีกนะคะส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่คะแนนห่างแค่1คะแนนและคนที่นะคะคนที่แผ่นเอกสารไม่มีความชัดเจนอีกประมาณ400รายนะคะรวม3กลุ่มนี้ 5,814 รายจะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับคณะกรรมการกลางนะคะพิจารณาเพิกถอนการบรรจุเป็นข้าราชการต่อไปตามข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบร่วมกับหลายหน่วยงานแล้วก็อย่างที่ย้ำกันจะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมนี้นะคะทางด้านคุณสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ก็บอกว่าเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจะนำเรื่องนะคะขึ้นต่อท่านเลขาปปช.นะคะเพื่อนำเรื่องเข้าสู่คณะไต่สวนที่ตั้งขึ้นนะคะเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นข้อเท็จจริงโดยจะเร่งรัดแล้วก็ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยส่วนเอกสารกระดาษคำตอบ 800,000 กว่าแผ่นที่อยู่ในการดูแลของปปช.ตอนนี้ก็เร่งรัดตรวจสอบเช่นกันค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านของคุณวันชัยจันพรนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลางค่ะในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.นะคะยืนยันความบริสุทธิ์ใจส่ง 5,814 รายชื่อนี้นะคะที่มีผลคะแนนผิดปกติเนี่ยให้ปปช.พิสูจน์ค่ะเพื่อตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงนะคะพร้อมย้ำว่าทำตาม TOR โยนคู่สัญญาแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องอีก เรื่องหนึ่งนะคะที่เราต้องติดตามเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะคุณน้อยตอนนี้ก็เดินหน้าตรวจโรงพยาบาลเอกชนค่ะกรณีที่ได้มีการรับรองบุตรผิดกฎหมายซึ่งเป็นกระแสในการติดตามข่าวสารในโลกโซเชียลด้วยในขณะนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยพบเคสที่น่าสงสัย200รายค่ะคุณน้อยไม่ใช่น้อยเลยนะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน17กรกฎาคมนี้วันนี้วันที่16ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะทางด้านของคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับให้เด็กชาวจีนนะคะรับรองบุตรเด็กให้กับชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบนั้นปรากฏว่าเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนเนี่ยต่อเนื่องที่จะต้องปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์นี้ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อทั้งพ่อแม่นะคะของเด็กด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.เนี่ยก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลเวชระเบียนค่ะจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะเพื่อมาตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลนั้นยังไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลนั้นมีความผิดนะแต่เพียงแค่ว่าเป็นการหาความร่วมมือนะคะในการที่จะตรวจสอบว่ามีการกระทำผิดโดยเจตนาหรือเปล่าแล้วก็มีโทษนะคะถ้าหากว่ามีความผิดจริงเนี่ยมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541ด้วยมาตรา37มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะหรืออาจจะปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับก็ได้ค่ะทางด้านของทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะคะท่านก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อที่จะนำมาตรวจสอบแล้วเนี่ย2แห่งค่
0: ะ
1: โดยแห่งแรกเนี่ยพบว่าข้อมูลที่มีการคาดการณ์ว่าน่าสงสัยนะทั้งหมดเนี่ย196เคสค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายในวันที่17คือวันพรุ่งนี้17กรกฎาคมค่ะก่อนที่จะส่งเรื่องข้อมูลทั้งหมดเนี่ยประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนต่อไปซึ่งถ้าหากว่ายังมีข้อสงสัยแล้วก็จำเป็นต้องตรวจสอบหรือว่าตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือว่า DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะประสานงานให้ทางด้านของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยดำเนินการต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเรื่องของที่ข่าวออกมาพูดกันก็คือเรื่องพ่อทิพย์นะคะพ่อทิพย์นี่แหละนะคะทางกรุงเทพมหานครก็สั่งลุยค่ะทั้ง50เขตเพื่อที่จะสกัดกั้นการทุจริตเรื่องนี้สำหรับพ่อทิพย์นี้ที่ออกสู่ปฏิบัติไทยให้ลูกที่เป็นต่างด้าวนะคะตอนนี้จะมีมาตรการเข้มขึ้นมาทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านทะเบียนด้านการจดทะเบียนสมรสนะคะทางด้านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการกำชับผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตในที่ประชุมนะคะครั้งที่7ที่ผ่านมาสำหรับการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครซึ่งจากกรณีที่สื่อมวลชนค่ะนำเสนอข่าวการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนหลังไปตรวจพบการทุจริตแจ้งเกิดแล้วก็ออกสูติบัตรสัญชาติไทยให้กับบุตรที่มารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งเป็นเท็จนะคะก็คือไม่จริงปลอมกรณีพ่อทิพย์ซึ่งก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดนะคะท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละสำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดถ้ามีการจดสูติบัตรทุกครั้งนะคะเวลามีการจดสูติบัตรทุกครั้งเนี่ยต้องตรวจสอบกันอย่างละเอียดนอกจากตรวจสอบด้านกฎหมายแล้วยังต้องมีวิจารณญาณหรือความเป็นไปได้เนี่ยนะคะประกอบการพิจารณาเพื่อให้เท่าทันกลอุบายของมิจฉาชีพในรูปแบบใหม่คือตอนนี้มีหลากหลายวิธีมากมายในตอนนี้นะคะซึ่งนอกจากนี้ที่ประชุมก็ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มงวดค่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าบอกว่ามีการออกมาตรการเร่งด่วนแล้วก็สั่งการในหลายมิตินะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งคณะทำงานชุดใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบคือตอนนี้ตรวจไปแล้วเนี่ย31เขตตั้งแต่7มิถุนายนขออภัยค่ะตั้งแต่2มิถุนายนถึง7กรกฎาคมที่ผ่านมาสั่งปูพรมตรวจย้อนหลังอีก
1: ค่ะ
0: ย้อนหลังกันไปเลยตั้งแต่9ปีที่ผ่านมาปี2560
1: ค่ะ
0: นะคะคือเอกสารต้องอยู่แน่นอนก็สั่งตรวจสอบเลยนะคะแล้วก็มาตรการคุมเข้มมาตรการจดทะเบียนสมรสอำพรางกับชาวต่างชาตินะคะอันนี้ก็นะคะเป็นการดำเนินการมาตรการเข้มแล้วก็ นี่สามารถตรวจสอบบางท่านบอกสามารถตรวจสอบเรื่องของการเป็นนอมินีได้ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนคนไทยนะอย่าไปเห็นแก่สินรายได้เล็กๆน้อยๆนะคะมีสินจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะว่าเอาที่สุดแล้วเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันไม่คุ้มกับเราเลย
0: ใช่แล้วนะคะยังมีหลากหลายประเด็นนะคะข่าวสารของเราโดยเฉพาะสถานการณ์จากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงย่านลาดพร้าวนะคะสำนักงานเขตจตุจักรออกมารายงานเพิ่มเติมแล้วว่ารวมยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้32รายแล้วนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการอื่นๆออกมาด้วยนะคะรวมไปถึงทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้สนับสนุนค่าที่พักครึ่งหนึ่งเลยนะ 50% สูงสุดถึง 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์พร้อมกับคูปองด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายเป็นเรื่องค่าไฟยังไม่ขึ้นนะกระทรวงพลังงานก็ออกมาระบุว่ายังไม่ขึ้นค่าไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอีกหลากหลายประเด็นข่าวรออยู่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกันเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะคืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือตัวย่อกพช.ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญด้านพลังงานดังต่อไปนี้ครับ ประการที่1คือเห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2569ถึง2573ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และ401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมพร้อมทั้งได้เห็นชอบแยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปและกำหนดเป็นอัตราใหม่โดยเฉพาะประการที่2คือเห็นชอบการวางหลักประกันการใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับกิจการ Data Center เพื่อยืนยันความพร้อมและความตั้งใจลงทุนจริงพร้อมกำหนดให้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำประกอบด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลงทุนเกินความจำเป็นประการที่3คือเห็นชอบปลดล็อกมาตรการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงผ่านการขอใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่3ให้ครอบคลุมกิจการ Data Center และภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสะอาดและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านพลังงานเพื่อหารือแนวทางการจัดทำกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยพิจารณาผลกระทบรอบด้านทั้งการใช้ไฟฟ้าปริมาณมากต่อเนื่องสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงมลภาวะทางเสียงจากการดำเนินงานกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลานไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนครับพี่น้องครับวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลานแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกล่าวนะครับว่าประเทศไทยนั้นได้รับการยอมรับในฐานะครัวของโลกและกำลังต่อยอดจุดแข็งสู่เป้าหมายที่มันกว้างขึ้นนั่นก็คือการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือซึ่งสามารถจัดหาอาหารผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้คนทั่วโลกไว้วางใจได้โดยเศรษฐกิจฮาลานถือเป็นเสาหลักสำคัญแล้วครับและประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลานของอาเซียนและก็เป็นประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับโลกมุสลิมด้วยจุดแข็งด้านที่ตั้งทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับอุตสาหกรรมอาหารที่มีศักยภาพด้วยและยังมีภาคการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกภาคการแพทย์และสุขภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ทันสมัยแล้วทางรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือตัวย่อ SME ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆกันด้วยให้สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฮาลานระดับโลกโดยเชื่อมั่นเลยครับว่าโอกาสจากการเติบโตของเศรษฐกิจฮาลานจะสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทุกขนาดแล้วนับเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจมาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดและต่อยอดสู่ความร่วมมือผู้ผลิตท้องถิ่นก็สามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลกแล้วในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในระดับท้องถิ่นก็สามารถพัฒนาไปสู่โอกาสในระดับสากลได้พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนและครับบอกว่าให้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างระบบอาหารที่ปลอดภัยห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นและระบบเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันหน่อยว่ายังไงนายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมแถลงข่าวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังมีการจับกุม3ผู้ต้องหาแล้วยืนยันว่าขยายผลเอาผิดถึงที่สุดไม่มีละเว้นแหละครับพี่น้อง พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมการแถลงคดีกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น2568โดยมีขั้นตอนการสืบสวนสอบสวนและการจับกุมผู้ต้องหาได้3รายด้วยกันคือรายที่1นายพิชิตรายที่2นายวินและรายที่3นางสาวสัตพรในข้อหากระทำผิดฐานร่วมกันเป็นอ้างยี่ร่วมกันเป็นซ่องโจรร่วมกันทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนร่วมกันปลอมเอกสารราชการร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนและก็ร่วมกันเปิดเผยความลับโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวย้ำแหละครับว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้โปรดมั่นใจในการดำเนินคดีนี้บอกว่าเป็นไปตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเป็นไปตามหลักฐานดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ทุกคนเห็นมาตลอดนั่นก็คือทุกอย่างดำเนินการด้วยความรวดเร็วรวดเร็วและรวดเร็วทั้งการดำเนินคดีและการลงโทษทางวินัยกันด้วยส่วนการดำเนินคดีก็เป็นไปตามขั้นตอนเลยครับทุกอย่างต้องมีหลักฐานชัดเจนคดีนี้ยังต้องมีการขยายผลกันต่อไปหากใครที่เกี่ยวข้องดำเนินการทั้งหมดไม่มีละเว้นโดยเด็ดขาดและเชื่อกันอีกว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ปล่อยคนผิดลอยนวลอย่างแน่นอนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ายังไงปรับเกณฑ์อะไรยังไงเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายโดยคณะรัฐมนตรีได้ปรับเกณฑ์ใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์ประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี่แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอเพิ่มเติมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเข้ามาซึ่งการปรับปรุงเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นี้มีเป้าหมายเพื่อให้การช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงคือย้ำนะครับว่าต้องเป็นผู้กลุ่มเปราะบางและผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริงจริงๆเท่านั้นนายกรัฐมนตรีจึงได้มีการสั่งการให้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับประการที่1คือเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายโครงการปี2569โดยนำกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มชายขอบและกลุ่มตกหล่นจำนวน 5,400,000 คนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติประการที่2นั่นก็คือไม่นำเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนกรณีบิดามารดาของผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินได้พึงประเมินสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามาใช้ประการที่3คือการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติกรณีมีวงเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมโดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่17กรกฎาคม2569นี่แหละครับย้ำนะครับจะมีการประกาศผลการพิจารณาในการพิจารณาหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในวันที่17กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันครับ ผู้ได้รับสิทธิ์ที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมอันนี้ไม่ต้องยืนยันตัวตนนะครับส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่อันนี้ต้องทำการยืนยันตัวตนทุกคนครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันสำหรับการใช้สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนั้นเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่อันนี้เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ส่วนผู้ไม่ได้รับสิทธิ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569จะได้ฟังแล้วข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนกันไปเลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปรับบำนาญชราภาพใหม่ปรับยังไงเอ้าก็ต้องไปถามคณะรัฐมนตรีแล้วครับโดยคณะรัฐมนตรีได้เคาะสูตรแค่ปรับบำนาญชราภาพใหม่ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพพ.ศ.จุดๆๆตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเข้ามาโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแค่ภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้สะกดเรียงตัวคือ CARE ย่อมาจากดังต่อไปนี้ตัว C คือ Career ตัว A คือ Average ตัว R คือ Revenue ตัว E คือ Earnings ครับพี่น้องซึ่งสูตรแค่นี้ก็มีเป้าหมายยกระดับความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ประกันตนทั้งมาตรา33และมาตรา39สะท้อนระยะเวลาการส่งเงินสมทบที่แท้จริงและสร้างความยั่งยืนให้แก่กองทุนประกันสังคมในระยะยาวกันด้วยโดยจะมีการปรับวิธีคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบต่ำกว่า12เดือนจากเดิมที่ได้รับคืนเฉพาะเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนก็ให้ได้รับเงินบำเหน็จจากทั้งส่วนของผู้ประกันตนและนายจ้างกันด้วยรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับผู้ที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับวิธีคำนวณอัตราบำนาญสำหรับผู้ที่ส่งเงินสมทบเกิน180เดือนโดยจากเดิมที่คิดอัตราเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อการส่งเงินสมทบครบทุก12เดือนและไม่นำเศษเดือนมาคำนวณก็จะเปลี่ยนไปเป็นการคิดเพิ่มตามจำนวนเดือนที่ส่งเงินจริงในอัตราร้อยละ 0.125 ต่อเดือนก็ทำให้ผู้ประกันตนทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์สอดคล้องกับระยะเวลาการส่งเงินสมทบมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้ยังมีการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินบำนาญจากเดิมที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณนะครับมาเป็นการใช้ค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ส่งเงินสมทบส่วนในด้านของผู้ประกันตนที่จะมีสิทธิ์รับบำนาญภายในระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับหากคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงก็จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ร้อยละ100ในปีแรกแล้วก็ทยอยลดลงจนถึงร้อยละ20ในปีที่5ครับโดยร่างกฎกระทรวงอันนี้ก็กำหนดให้มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจที่คณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเอ้าทบทวนยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้มีการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่ายกเลิกสิทธิ์พำนัก60วันปรับเป็น30วันและ15วันป้องกันอะไรครับก็ป้องกันอาชญากรรมเรื่องของความมั่นคงกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยฟังแต่หัวคงไม่ชัดเจนว่ายังไงรายละเอียดตามผมมาครับพี่น้องป พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราและการให้สิทธิ์การตรวจลงตราของไทยเพิ่มเติมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเข้ามาเพื่อให้การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติป้องกันการใช้สิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์และก็ยึดหลัก1ประเทศ1สิทธิ์โดยยกเลิกมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราแบบพำนักไม่เกิน60วันสำหรับ93ประเทศและดินแดนพร้อมทั้งให้มีการปรับสิทธิ์ใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละประเทศกันด้วยโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหลักต่างตอบแทนซึ่งมาตรการใหม่นี้กำหนดให้59ประเทศและดินแดนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักได้ไม่เกิน30วันโดยเพิ่มสิทธิ์ให้6ประเทศอันได้แก่อินเดียโครเอเชียบัลแกเรียไซปรัสมอลตาและมัลดีฟครับพี่น้องก็ส่งผลให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศได้รับสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันซึ่งจะช่วยสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยการเจรจายกเว้นวีซ่าแชงเก้นสำหรับคนไทยและการจัดทำความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้มอริเชียสและเซเชลส์ได้รับสิทธิ์พำนักเพื่อการท่องเที่ยวไม่เกิน15วันครับและนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้สิทธิ์การตรวจลงตราณช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือวีซ่าออนอะไรวัลใน3ประเทศอันได้แก่อาเซอร์ไบจานเบลารุสและเซอร์เบียครับแล้วยังมีการยกเลิกสิทธิ์วีซ่าออนอะไรวัลของอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดสิทธิ์ที่ซ้ำซ้อนภายหลังการทบทวนก็จะมีประเทศและดินแดนที่ได้รับสิทธิตามมาตรการต่างๆรวม65ประเทศและดินแดนด้วยกันโดยร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง5ฉบับจะมีผลบังคับเมื่อพ้น15วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ใดที่เดินทางเข้าประเทศไทยก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับยังคงพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมที่เหลืออยู่ครับโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็จะยกระดับการคัดกรองประวัติและก็ตรวจสอบการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติการทบทวนมาตรการในครั้งนี้นะครับพี่น้องครับทำไมต้องมีการทบทวนมาตรการครั้งนี้นั่นก็คือว่าการทบทวนมาตรการในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งลดโอกาสด้านการท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าป้องกันไม่ให้มาตรการด้านวีซ่าถูกนำไปใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิดทางกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่เรื่องของด้านการประชาสัมพันธ์กันหน่อยก็ต้องไปที่กรมประชาสัมพันธ์ผู้ผลิตนี่แหละตีข้องร้องข่าวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามีความเคลื่อนไหวอะไรโดยกรมประชาสัมพันธ์เขาชูโมเดลสื่อยุคใหม่บนเวทีนานาชาติแล้วเดินหน้าพัฒนา AI สร้างความเข้าใจอัตลักษณ์เอเชียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในการเสวนาหัวข้อเรื่องเล่าดังสายน้ำชะโลมใจไร้สำเนียงในการประชุมที่ชื่อว่า Media Corporation Forum of South and Southeast Asia 2026ณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครับซึ่งได้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของศูนย์การสื่อสารระหว่างประเทศเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งยูนนานและไชน่าเดลี่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับโดยได้เน้นย้ำแล้วครับว่าเรื่องเล่าที่ดีในยุคดิจิทัลนั้นต้องถ่ายทอดข้อเท็จจริงและสามารถรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและก็สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราคุ้นหูกันแล้วว่า AI นี่แหละครับแล้วกรมประชาสัมพันธ์เองเขาก็กำลังขับเคลื่อนการพัฒนาระบบนิเวศสื่ออัจฉริยะที่เชื่อถือได้ควบคู่กับการจัดทำคลังข้อมูลสื่อของประเทศเพื่อให้ระบบ AI นี่แหละและเครื่องมือค้นหาระดับโลกต่างๆสามารถนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างเหมาะสมแหละครับ และนอกจากนี้ก็ได้ชื่นชมถึงความสำเร็จของดร.วัชรติยาวัชโรบลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจากการแข่งขันที่ชื่อว่า iSafe Hackathon ณนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยผลงาน Fake News Deep VerifyApplication AI สำหรับตรวจสอบข่าวปลอมแบบ Real Time 2ภาษาด้วยกันครับซึ่งก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่อและการตรวจสอบข้อมูลกันด้วยและนอกจากนี้ทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอ3แนวทางความร่วมมือระดับภูมิภาคอันได้แก่การจัดตั้งพันธมิตรข้อมูลสื่อสารแห่งเอเชียประการที่1ประการต่อไปการร่วมผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีและประการที่3ประการสุดท้ายนั่นก็คือการร่วมกันกำกับดูแลจริยธรรมสื่อมวลชนเพื่อรับมือกับข่าวลวงข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือนและอคติของ AI นั่นเองครับพร้อมทั้งได้มีการผลักดันให้ประเทศในเอเชียร่วมกันถ่ายทอดเรื่องราวของภูมิภาคสู่เวทีโลกอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นที่ประเทศไทยได้พร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาโลกกันแล้วครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและคนไทยทุกคนอย่างเป็นรูปธรรมเลยครับทั้งในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจการยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือการแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลตลอดจนต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยเองก็ยังใช้เวทีนี้แหละครับในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ผ่านศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นกันด้วยโดยมีการคัดเลือกผ้าทอพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์มาประดับตกแต่งพื้นที่การประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งมีการนำเสนอสินค้า GI และอาหารไทยที่มีคุณภาพอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% สมุนไพรและวัตถุดิบท้องถิ่นกันด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้แทนจากทั่วโลกได้มาสัมผัสอัตลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งจะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ

0: ดีๆได
1: ้6นาฬิกา55นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าโอ้โหแบบคุณบอกว่าถ้ารถแบบนี้ดีจะตายใช่ไหมภาษาชาวบ้านน่ะคือรถพลังงานโดยเฉพาะค่าน้ำมันนะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมายืนยันแล้วนะว่าตึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกนะคะขณะที่เห็นบอกว่ามีข่าวดีท่านรัฐมนตรีพลังงานคือนายเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าเปิดเงื่อนไขการลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกคิดอัตราแค่3บาทต่อหน่วยนะคะอ่ะรอตามดูข่าวดีกันนะ
0: ค
1: ุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะได้จัดเวทีวิชาการสงครามลับ BRN หมุดหมายที่จะไปให้ถึงโดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นผู้กล่าวเปิดเวทีวิชาการที่หอประชุมวิทยาลัยกองทัพบกค่ะมีหน่วยงานทั้งภายในภายนอกของกอรมน.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังการเวทีวิชาการนี้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่หน่วยงานชั้นระดับได้พบปะและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยนะคะระหว่างหน่วยงานส่วนกลางได้รับทราบปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่การแสวงหาทางออกร่วมกันค่ะและเพื่อจัดทำชุดข้อมูลและชุดความคิดในการขับเคลื่อนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะย้ำกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะในเวลา11นาฬิกาค่ะเชิญชวนนะคะไปติดตามชมบรรยากาศที่คุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์ค่ะซึ่งอยู่ที่บริษัทโตโยต้าบัสจำกัดสาขาวิภาวดีรังสิตเขตจตุจักรกรุงเทพค่ะติดตามรับชมได้นะคะเป็นการไลฟ์สดนะคะทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ11นาฬิกาวันนี้นะคะรับชมกันได้ทุกช่องทางนะคะสำหรับไม่ใช่ทุกช่องทางรับชมกันได้ทั่วโลกเลยนะคะทางช่องทาง YouTube และ Facebook ไลฟ์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ค่ะส่วนน้องเนี่ยรอย่อค่ะสอนน้องมหัศจรรย์ผู้สร้างพลังจากเสียงดนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เข้ารับเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องเกียรติคุณนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายชนรินทร์เกิดสมนะคะน้องเนเน่หรือจริงๆน้องชื่อน้องแพลวนะคะจริงๆบอกว่าแพลวเนี่ยออกเสียงยากก็เลยเน่เน่เน่เน่รอยัลนะคะส่วนทางด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะรอติดตามนะคะความคืบหน้ากันต่อไปนะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 7,256 อัตราเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบาง35ล้านคนสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
0: ค่ะส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ค่ะสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมกับคูปองดิจิทัล500บาทค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะช่วงนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรากลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับข่าวยามเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา